0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
2: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราคือต้องมาประเมินสถานการณ์และผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: ขณะที่นายธนสวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางสวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
4: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะครับปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันสิทธิท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
2: สำหรับภาพการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
6: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่รัฐบาล
5: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเธออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสองประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
1: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
7: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA สักนำส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปรับปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช
1: ้กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
8: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่25%โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น50%และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่50%ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
0: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึง47.9%ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ All Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟไป26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอเดียจุธานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆ ในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
13: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเถียนครับ
17: สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
18: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ของความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตจำวันให้ได้นะครับในนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR ลบ 3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR ลบ 0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำวิธีกรรมภายใน30มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตัดดอกเบี้ยเป็นสัดเรทเดือนที่1ถึง3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4ถึง24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ Recharge นะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้ผู้รายรับไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อน นะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
17: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
18: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่ผมเรียนคือเรามอบถุงเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในถังขาดตัวแพ็กเกจ4แพ็กเกจอันนี้แต่ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
17: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
18: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปอพอนะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปอพอเองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีการช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปอพอประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็ว
17: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
18: ใช่ครับ
17: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
18: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
17: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
18: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้แก่ทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
17: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
18: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้งคอร์เซ็นเตอร์น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
17: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
18: ครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉับพลันกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชปค.และการฉับพลันกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชปส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
3: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชปค.และชปส.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
20: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี 2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
3: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
20: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
21: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไร นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมี2ล้านล้านบาทจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการเอกชนเงินลงทุนไม่เพียงทางเศรษฐกิจต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยทางภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
2: จริงๆที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
22: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
4: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงานสเปนดิ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
22: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
21: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
6: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
5: ในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างดาวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
7: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งเข้าไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
5: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
9: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
5: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
24: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจะทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
25: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
26: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะ
8: อย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
10: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝง แต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้

0: ตรบัณฑิตสวัสดีค่ะวิทยุไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกมาด้วยก็แล้วกันนะครับช่างที่ควบคุมเสียงคุณอรรถพลมั้งหรือไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ช่างมีนิดเดียววันพรุ่งนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการปรับตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆรวมทั้งของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้จะเกริ่นนำนิดหนึ่งก็แล้วกันสปทขอนแก่นพร้อมแล้วศักดิ์ชัยถูกสุคนชาติก็ติดตามรับฟังจากพังงามั้งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราตอนนี้ผมก็จะนะครับก็ทำให้มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นตอนนี้ผมทำคนเดียวนะครับไมโครโฟนก็โอเคก็ใช้ไมโครโฟนทางไม่นะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับผมจะเริ่มรายการเลยนะก็เดี๋ยวให้เห็นภาพผมก่อนนะครับเพราะว่าอ๋อมันเป็นถ่ายข้างนอกเดี๋ยวต้องกลับมาที่ภาพของผมนะครับคุณประสมสุขเลขสงวนเงินติดตามรับชมและรับฟังนะครับเห็นแล้วตอนนี้ผมอยู่ใส่เสื้อสีฟ้าเฮ้ยไม่ใช่สีฟ้าสีชมพูกับสีชมพูเป็นสีประจำวันอังคารด้วยเนาะก็วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆมีเยอะแยะครับที่เตรียมไว้ตามปกติทักทายท่านผู้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์เพิ่นได้อีกนี่นะครับที่ทักทายมาอาจารย์เอื้อยคุณศักดิ์ชัยสุวรรณสุคนชาติจากพังงามั้งนะครับวลัยพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิเชียรตอฤทธิ์แล้วก็อาจารย์เอื้อจากเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมาวิเชียรตอฤทธิ์นะครับที่ติดตามรับฟังในเบื้องต้นนี้ที่ทักทายมาขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการสดๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับรายการนี้ก็มีทุกวันจนถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นนะครับก็ติดตามรับชมและรับฟังนะครับช่องทางที่ท่านเกียรติดตามรับชมวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 99.5 MHz ซึ่งวิทยุนี้ก็มี Facebook ชื่อเดียวกันด้วยแล้วก็แฟนเพจชื่อเดียวกันด้วย AM ก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับส่วน Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีนะครับภาษาอังกฤษนะครับ T E E R A P O N G S O D A S R I ก็ติดตามรับฟังกันนะครับรายการนี้อยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองอยากให้รู้เท่าทันราชการและระบบราชการอยากให้รู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิและวุฒิภาวะพร้อมที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็ถือได้ว่ารายการนี้ก็เป็นยุคโลกาภิวัตน์ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับเมื่อกี้แวบๆมาท่านใดเอ่ยที่ทักทายมาครับคุณนิยุทธสืบสายวันนี้บรรยากาศสดใสมากครับว่างั้นนะครับวันนี้ผมจะไปบรรยายนะครับเสร็จรายการแล้วก็จะไปบรรยายนู่นครับให้กับเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอุบัติภัยคุณระวิพลติดตามจากหนองเรืออำเภอหนองเรือคุณเอกชัยแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับดีมากเลยธาริกาตุ้มติดตามรับฟังขอบคุณมากครับเอาละท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะเกริ่นนำหลายๆเรื่องนะครับก็ให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับว่าข้อมูลข่าวสารของเรานั้นก็จะปรับเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดแม้กระทั่งก่อนเข้ารายการก็พยายามหาข้อมูลที่จะสรุปตามที่ผมคิดว่าเข้าองค์ประกอบของข่าวนะครับในการสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับ กรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับเราพูดให้ฟังถึงกรมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ผมบรรจุ43ครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระจายเสียงนะครับเจ้าหน้าที่กระจายเสียงนี่คือจบปริญญาตรีไปสอบมาแล้วก็มีตำแหน่งนี้สำหรับการใช้เสียงโดยเฉพาะนะครับระดับ3นะครับครั้งแรกที่หนองคายสวทหนองคายผมเคยเป็นครูมาก่อนที่หนองเรือผมเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก่อนแต่ผมเรียนทางด้านการสื่อสารมวลชนมาก็อยากจะมาทำงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เลยไปสอบติดตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระจายเสียงแล้วก็สอบติดอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งผู้จัดรายการระดับ3เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กระจายเสียงผมสอบได้อันดับ9ของประเทศนะผู้เจ้าหน้าที่กระจายเสียงนี้ได้อันดับ9ของประเทศส่วนผู้จัดรายการได้อันดับ17นะครับเขาก็เรียกตัวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระจายเสียงก่อนผมก็เลยลาออกจากตำแหน่งอาจารย์นะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่กระจายเสียงระดับ3นะครับก็เจริญเติบโตก้าวหน้ามาเป็นลำดับนะครับจนถึงสูงสุดคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในเบื้องต้นที่เล่าให้ฟังกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีนะครับได้เข้าประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพทุกครั้งเลยนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์มามีข้าราชการประจำ9ตำแหน่งครับที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีฉะนั้นรู้ไส้รู้พุงรู้เห็นเช่นชาติรู้อะไรต่างๆความดีความงามต่างๆของคณะรัฐมนตรีและกลิ่นของคณะรัฐมนตรีพอสมควรนะครับผมจึงกล้ามาพูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับฉะนั้นตำแหน่งที่9ตำแหน่งก็เช่นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการสมช.เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการอะไรอีกล่ะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนี้แหละนะครับที่9ตำแหน่งนะครับก็เข้าประชุมด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้ผมจะพูดให้ท่านฟังก็แล้วกันนะครับว่าในการปรับตำแหน่งต่างๆของส่วนราชการนั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและกรมประชาสัมพันธ์ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระจายเสียงปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับตำแหน่งผู้ประกาศก็ไม่มีแล้วคือตำแหน่งผู้ประกาศหรือเขารับผู้ที่จบม.3เขาเรียกว่าผู้ประกาศถ้าจบปริญญาตรีเรียกว่าเจ้าหน้าที่กระจายเสียงแต่ก่อนก็มีผู้จัดรายการ3ระดับ3ก็มีผู้สื่อข่าว3ระดับ3มีเจ้าหน้าที่กระจายเสียงระดับ3แบบนี้นะครับตอนหลังก็มารวมเป็นตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนะครับเป็นตำแหน่งเดียวเลยเพราะว่ามีปัญหาในการเรียกชายคนไปทำงานเนื่องจากคนน้อยครับของกรมประชาสัมพันธ์พอบอกให้ผู้สื่อข่าวนะครับมาจัดรายการก็บางแห่งก็ไม่จัดเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นผู้สื่อข่าวไม่ใช่ตำแหน่งผู้จัดรายการให้ผู้จัดรายการมาแจ้งรายการเขาก็ไม่มาแจ้งเพราะว่าเขาไม่ใช่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระจายเสียงหรือผู้ประกาศอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็มีความสำคัญจำเป็นผมไม่ทราบว่าคณะรัฐมนตรีเขารู้สับสนกลไกความเป็นมาไหมของกรมประชาสัมพันธ์ที่เขาจะยุบเลิกตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนมันเกี่ยวข้องกับวิทยุเกี่ยวข้องกับโทรทัศน์สมัยก่อนต้องเข้าประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีสมัยก่อนมีหอกระจายข่าวมีวิทยุทุกแห่งตั้งแต่เริ่มตั้งสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนู่นนะครับขอใช้สื่อวิทยุในการปจว.นะครับก็ได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นไปเป็นมาต่างๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณคุณวรรณพจน์ธนกสิกรเสียงชัดเจนเข้าห้องเรียนแล้วครับระฆังไม่อยู่ครับอยู่หน้าบ้านนะครับไม่ได้ตีระฆังด้วยคุณวรรณพจน์นะครับคุณประสมสุขเลขสงวนเงินคุณสุรศักดิ์นาคปราการสวัสดีครับติดตามทุกวันครับเสียงดังฟังชัดทั้ง Facebook และวิทยุครับเสื้อสีชมพูสดใสหล่อดีครับท่านว่าไงครับวันนี้ก็วันอังคารใช่ไหมวันอังคารเนาะใส่เสื้อสีชมพูเพราะเป็นวันนี้นะครับคุณวันชัยตุ้ยร่วง ประวัติท่านอาจารย์ทีสุดยอดครับไอดอลผมสมัยผมที่แสดงละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวเมื่อวานนี้พี่นิ่มนวลมากระเซ็นนะครับพี่ยศมากระเซ็นและบุตรสาวที่จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเคยอยู่ประจวบคีรีขันธ์มา4ปีก็มาพบปะพูดคุยกันพี่นิ่มนวลก็บอกว่าละครสั้นมัจจุราชไม่เห็นตัวนี่เราน่าจะมารวมตัวกันอีกไหมเหมือนกันนะครับก็หมดสภาพมั้งแต่ละคนนี่ครับก็โอเคก็ดีครับก็ได้พบพูดคุยกันเมื่อพูดถึงละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือไม่นะครับแต่ยังมีคนเก่าๆอยู่หลงเหลือบ้างนะครับผมนี่ก็พอพูดได้นะผมก็เคยเป็นพระเอกละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวคุณวันชัยครับคุณอาจารย์ผอ.สิริวรรณอาศรีขอบคุณข่าวสารดีๆค่ะขอบคุณครับโอเคคุณญาติสวัสดีวันนี้สดใสมากขอบคุณมากครับเสร็จรายการแล้วก็จะนู่นครับไปบรรยายที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลหน้าสนามบินขอนแก่นครับวันนี้โอเคคุณย่าครับก็เป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นนะครับตื่นเช้ามาฟังรายการนี้ปกติไม่ค่อยตื่นเช้านะคุณย่าเนี่ยวันนี้ก็ตื่นเช้ามีภารกิจเยอะก็มาฟังรายการนี้ขอบคุณมากครับผมกินกาแฟเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้าวยังไม่กินนะครับดร.เจริญพรคำจานเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับปัญหาคุณจะยิ่งเห็นปัญหามากขึ้นแต่เมื่อคุณมองหาโอกาสคุณจะเห็นโอกาสมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคำคมจากดร.เจริญพรคำจานศรีสงครามนครพนมครับเมื่อเช้าทุกเช้าที่ผมเดินก็จะพูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4นี่ครับก็พอดีละก็ตอนท้ายรายการนะถ้ามีเวลาโอกาสผมจะลองให้ผู้ฟังโทรมา0817024751นะครับการโทรก็คือ1ผมจะสร้างประเด็นให้ท่านพูดสักพูดประมาณ2นาทีปัญหาคืออะไรแนวทางแก้ไขคืออะไรนะครับเอา2ประเด็นหรือท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรในท้องถิ่นท้องที่ของท่านสัก2นาทีประมาณนี้เดี๋ยวนะตอนท้ายๆจะเปิดโอกาสให้ท่านเตรียมตัวไว้นะถ้ามีโอกาสลองดูนะโอเคต่อมาก็คุณประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันใจวันชัยตุ้ยร่วงหล่อมากภูมิฐานมากเข้าเรียนครับนกเขาขันเพราะมากแชร์แล้วครับเหมือนกันขอบคุณมากครับนี่มีตั้งนกกระจิบนกกระจอกนกเขาไม่ใช่ผมเลี้ยงนะครับมันอยู่แถวนี้ล่ะนะครับขอบคุณมากครับวีรพลอุ่นลอยจากหนองเรือครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่จะโทรมาก็0817024751อย่าเพิ่งโทรนะอย่าเพิ่งโทรคุณพรสิริอาจารย์สดใสมากขอบคุณมากครับก็ยังไม่สบายอยู่ประมาณ 90% นะครับพูดได้บรรยายได้วิทยากรได้ประมาณนี้ความจำไม่กระทบกระเทือนยิ่งดีเลยซ้ำไปกระตุ้นสมองมา10ครั้งนะครับครั้งละ10นาทีตอนผมไม่สบายอยู่นะครับขอบคุณครับเอาละท่านผู้ฟังครับเรื่องของเดี๋ยวนะงบประมาณเขาพิจารณางบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ฟังครับภาษีอากรของเราที่จะมาใช้ในการพัฒนาประเทศนี่แหละ3ล้านกว่าบาทก็การจะนำมาใช้ของแต่ละกระทรวงทบวงกรมจังหวัดต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆทั่วประเทศไทยนี้จะต้องขอจากรัฐบาลรัฐบาลก็จะมีคณะกรรมาธิการของงบประมาณ60คนนี่ครับก็ทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายรัฐบาลนะครับตามสัดส่วนของส.ส.นะครับก็เรียกส.ส.เรียกบรรดาหัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจงในการใช้จ่ายงบประมาณว่ามันเหมาะสมไหมมันจำเป็นไหมและมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหมกรรมาธิการนี้ก็มีทั้งกรรมาธิการนะครับในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีด้วยประมาณนี้นะครับให้ท่านได้เข้าใจเนาะว่าระบบราชการมันเป็นอย่างไรในการที่จะทำงานอย่างน้อยก็เราก็จะได้รู้นะครับความเป็นไปเป็นมาต่างๆวันนี้นะครับก็ ขบกวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดคือสีส้มวันศุกร์สีฟ้าและวันเสาร์สีม่วงอันนี้ก็มาจากผ้านุ่งสีและสีกายของเทพนพเคราะห์ตามตำนานของไทยเราผมก็นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับงบประมาณทั้งสิ้นนะครับปีนี้ก็ 3.788 ล้านบาทนะครับ 3.78 ล้านบาทล้านหนึ่งยังว่าเยอะแล้วนะครับ2ล้านยังว่าเยอะ100ล้านยังว่าเยอะ1ล้านยังว่าเยอะ1ล้านยังว่าเยอะแล้ว 3.788 ล้านบาทนี่ครับก็มีอนุกรรมธิการ7คณะรวมกันทั้งสิ้นก็ตัดออกไป 11,162 กว่าล้านบาทนะครับตัดออกไป 11,000 ตัดไปไหนตัดไปโปะหรือตัดไปนะครับว่าเห็นว่าไม่เหมาะสมของแต่ละกระทรวงที่ขอมาฉะนั้นก็ตัดไปเพื่อเอาไปให้บรรดาส.ส.ที่ตัดไปนี่แหละนะครับไปใช้ในท้องถิ่นของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองที่รับผิดชอบนี่คือความจริงนะครับเป็นแบบนี้บรรดาผู้รับเหมาก็มีเครือข่ายของส.ส.อยู่แล้วก็ไปจ้างผู้รับเหมาของส.ส.นั้นนะครับให้ทำแล้วก็มาแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งรายได้มีเงินทอนให้กับส.ส.ด้วยประมาณนี้นะครับทั้งหมดเป็นแบบนี้นะท่านผู้ฟังครับนี่ผมถึงรู้ไงระบบราชการระบบส.ส.นี่มันจะเป็นแบบนี้โดนตัดไป 11,162 ล้านบาทนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะไปแปรยติละตอนนี้ไปพูดคุยว่าทำไมถึงตัดแบบนี้ทำไมถึงหน่วยงานผมได้รับรู้นะครับแล้วก็มีงบกลางสำรองฉุกเฉินอีกนะครับที่งบประมาณนะครับ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับเป็นยอดใหญ่เลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องของงบประมาณนะครับก็ส.ส.ที่ดีก็มีนะท่านผู้ฟังครับกรรมาธิการที่ดีก็มีนะนะครับอันนี้ก็พูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับก็งบประมาณของเราหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้นะครับทุนจีนบุกอีสานกว้านซื้อโรงแรมแถวอุดรธานีแถวหนองคายแถวขอนแก่นแถวโคราชนะทุนจีนมาแล้วตอนนี้นะที่เห็นซื้อขายกันเยอะแยะเนี่ยเงินไม่ใช่เข้าประเทศไทยนะเป็นของคนจีนประเทศจีนเนี่ยครับเคาะวันแล้วอีเวนต์ใหญ่ปลายปีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นงานสีฐานเฟสติวัลตอนนี้เป็นสีฐาน KKU International Festival 2026นี่เลขฝรั่งถูกต้องครับจะจัดวันที่22ถึง24พฤศจิกายนนี้ที่บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับบึงสีฐานก็เป็นบึงใหญ่4บึงรอบเมืองขอนแก่นมีบึงทุ่งสร้างมีบึงแก่นนครมีบึงศรีฐานมีบึงหนองโคดนะครับต่อมานะครับกฎหมายนิรโทษกรรมนี่ครับส.ส.นิรโทษกรรมให้ส.ส.และผู้เกี่ยวข้องแล้วเยอะแยะมากมายเป็นกฎหมายมาแล้วนะที่เราเลือกเข้าไปนี่แหละโดยเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองแบบมีเงื่อนไขครับเพื่อคลี่คลายผลพวงจากความขัดแย้งทางการเมืองกฎหมายนี้จะย้อนหลังไปประมาณ20ปีตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568นี่ครับใครที่ทำผิดต่างๆไว้ส.ส.นักการเมืองทั้งหลายตอนนี้นิรโทษกรรมมาแล้วจะมีชีวิตชีวาแล้วการเมืองไทยเรานะครับตัวป่วนบ้านป่วนเมืองตัวต่างๆจะออกมาแล้วท่านผู้ฟังคิดเห็นเป็นอย่างไรครับว่าไปอีกข่าวหนึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่โทษประหารชีวิตเนี่ยต้องติดคุกขั้นต่ำก่อน25ปีจึงจะได้ปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดอันนี้เสนอไปแต่ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปนี่ครับเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยติดคุกศาลพิพากษา 30,000 กว่าปีสุดท้ายตลอดชีวิตเพราะว่าสูงสุดและตลอดชีวิตเนี่ยพอตลอดชีวิตมาลดโทษนั่นเป็นความนักโทษชั้นดีมั่งอะไรต่างเหล่านี้อยู่ไปอยู่มาก็เหลือ10ปีก็มีจากตลอดชีวิตเนี่ยครับตอนนี้เขาก็เสนอว่าผมรัชทันนะต้องติดคุกอย่างต่ำ
1: 25ปี
0: ครับ
1: เอาค่อยดูนะว่ายังไงข่าวต่อมาครับกองทัพบกของไทยเสนอกระทรวงกลาโหมให้จัดเต็มทั้งรถเกราะล้อยางลุยได้ทุกสมรภูมิเพื่อเติมเขี้ยวเล็บปืนใหญ่ M777 จรวดไฮเมอร์อาวุธหนักยิงระยะไกลด้วยนะครับกองทัพบกของไทยเรานะครับมาทางด้านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้ว่าที่ผ่านมาการปฏิรูประบบราชการไม่จริงจังการเมืองนักการเมืองแต่ละพรรคกลัวเสียคะแนนนิยมกลัวไม่ได้รับเลือกตั้งเกือบทั้งหมดดีแต่พูดว่างั้นบอกว่ารัฐบาลนี้เอาจริงให้เกิดผลเร็วที่สุดยิ่งช้ายิ่งเสียหายไม่ทำเลอะเทอะแน่ซัดพวกกูรูวิจารณ์ไร้แผนยุทธศาสตร์โอเคนี่เขาจะปรับนะครับแต่ว่านักการเมืองไม่ปรับไม่พอยังไปเพิ่มขยายหน่วยงานต่างๆกพ.ก็มาเป็นกพ.ร.อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการต่างๆเยอะขยายหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่ากลัวเสียคะแนนเสียงมาข่าวทั้งด้านวัดราชูวนารามยืนยันว่าวัดป่าอดุญญารามเนี่ยเป็นวัดสาขาคือเป็นวัดป่าส่วนวัดตราชูเนี่ยเป็นวัดบ้านสมัยก่อนนะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าวัดป่าอรุณยารามเป็นวัดสาขาของวัดตราชูวนารามฝากทายาทขอขมาซะเหมือนกันเจ้าวาดบอกให้ยุติข้อพิพาทนี่เขาก็ไม่ฟังหรอกนะครับบัวมันมีสี่เหล่าบัวพ้นน้ำบัวปิ่มน้ำบัวใต้น้ำบัวในต้มประมาณนี้เนาะพระพุทธเจ้าบอกคุณยงคงชัยยงคงศรีคิดว่าเป็นแบบเดียวกันไหมคือแถไปเรื่อยนะครับยกเหตุผลมาก็ไม่ฟังฉันจะไปรูนี้ฉันจะพูดแบบนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้กรรมจะตามสนองครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนี้เนาะพี่สมพิษภูลเกิดจากชุมแพโคกสิวโคกสูงครับขอบคุณมากครับพี่ต่อมาคุณพรศรีรัฐมนตรีที่ควบสองตำแหน่งเขารับเงินเดือนทั้งสองตำแหน่งหรือรับเงินเดือนตำแหน่งเดียวคะว่างั้นตำแหน่งเดียวครับเอาเงินที่สูงสุดประมาณนี้เนาะแต่ว่าสองตำแหน่งเพื่อผลทางการเมืองประมาณนี้บ้านหนองกรุงศิลาชาวนี้ฟ้าหลัวคุณสมเดชขอบคุณมากครับที่ทักทายมาเอาละตอนนี้นะครับข่าวต่อมาเรื่องของวัดอรุณยารามอีกนิดนึงงานเข้าป้าบัวไข่แล้วตอนนี้ป้าบัวไข่นี่เป็นเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกนะป้าดามีหน้าที่ขูดเปล่าแกช่ำนอนแกชำนาญช่ำชองแล้วแกไม่ลงลายมือแกไม่เซ็นอะไรต่างๆเลยความผิดของแกก็น้อยป้าบัวไข่นี่ก็เจอหมายเรียกจากตำรวจในฐานะแจ้งความเท็จที่บอกว่าโฉนดสูญหายเพราะไม่สูญหายมันอยู่กับเจ้าอาวาสนะซึ่งก็พยานอีก2รายก็โดนด้วยพระพยอมก็นะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้ล่ะนะครับว่าเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่านะครับแล้วก็วันนี้ตำรวจนะครับก็จะเรียกหมายเรียกสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังของคดีนี้อีกนะครับคุณศักดาชาวสักครูท่านอธิบดีอยากให้วิเคราะห์พรบ.นิรโทษกรรมครับว่าใครได้ประโยชน์บ้างเป็นนิรโทษกรรมสุดซอยอ้างผิดคนตั้งใจชั่วหรือเปล่าว่างั้นนะครับโอเคนะวันนี้จะพูดให้ท่านได้ฟังบ้างนะครับบ้างนะเป็นข่าวยาวเลยนั่นเนี่ยผมเห็นตั้งแต่แรกว่าจะเอาข่าวนี้ข่าวเดียวหมดเวลาแล้วคุณพรศรีบอกว่าตอนนี้ที่ตัวเมืองอุดรฟ้าครึ้มมีแสงแดดพอรำไรค่ะก็เหมือนกับขอนแก่นประมาณนี้เนาะเอาละ9โมงวันนี้นะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนระดับอาเซียนนะเพื่อจะเอาที่1นี่ไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับของแต่ละทวีปนะครับเขามีสัดส่วนแบ่งให้วันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากชนะอีเหนาเมื่อวานนี้คืออินโดนีเซียนะครับอีเหนาฉายาของเขา ชนะมา3-0เซตผมก็ดูด้วยเมื่อวานนี้จากนั้นในวันนี้กลุ่ม B ของเรานะครับก็จะพบกับทางด้านคาซัคสถานมี4ทีมในสายนี้ถ้าเราชนะคือเราชนะอินโดนีเซียในสายเดียวกันชนะออสเตรเลียวันนี้ถ้าชนะคาซัคสถานก็จะเป็นที่1ของสายถ้ามีผลสำคัญวันนี้ครับถ้าเราเสียเซตให้กับคาซัคสถาน1เซตเท่านั้นนึงครับเวียดนามจะตกรอบเลยนะเวียดนามต้องอาศัยไทยแล้วล่ะตอนนี้นะครับเชียร์ไทยแล้วล่ะน่าสนใจ 9:00 นนะนะครับคุณศักดาชาวสักครูสกุลสุคนชาติวันนี้ดำเนินรายการรอมากกว่ากันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครูเถาโอเคนะนี่ก็วอลเลย์บอลนะ9โมงหลังจากจบรายการนี้ติดตามรับชมกันนะครับทางทีวีโมโนแม็กนี่ทุนจีนครับขยายตัวเข้ามาสู่ภาคอีสานแล้วหลังจากที่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ EEC หรือเมืองท่องเที่ยวหลักอื่นๆตอนนี้เริ่มมาสนใจขยับเข้าสู่หัวเมืองเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราโดยเฉพาะโคราชขอนแก่นอุดรและหนองคายซึ่งอยู่บนแนวโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางรถไฟไทยจีนนะครับฉะนั้นธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินโรงแรมขนาดเล็กและกลางก็ตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อโรงแรมเลยไม่ต้องมาสร้างแล้วว่างั้นนะครับโอเคนะครับเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร8:33 นนะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้สดๆเพื่อท่านผมสรุปให้ท่านได้ฟังบางอาจจะได้เฉพาะหัวข้อข่าวนะงานใหญ่ประจำปีลอยกระทงเขาเคาะแล้วกำหนดจัดที่ศรีฐานนะครับบึงศรีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่22-24 พฤศจิกายนนี้ท่านที่สนใจก็อยากจะไปเที่ยวไปชมรีบนะครับสะสมเงินสุขภาพต้องแข็งแรงมาด้วยปีนี้มาในทีมหิวลองบูชานาคาประทีปว่างั้นนะครับพาทอดเรื่องอีสานยวนหรือที่จริงต้องอีสานกับเวียดนามนะครับยวนนี่เหมือนกับเป็นการดูถูกเขานะครับแก้วก็เหมือนกับดูถูกเขาเป็นภาษานะครับแก้วสมัยก่อนเราเรียกแก้วต่อมาเรียกยวนตอนหลังก็ไม่สุภาพทั้งสองคำนี้จึงใช้เวียดนามเหมือนกับสกอร์เรียกเจ๊กนะครับตอนหลังก็เรียกจีนนะครับประมาณนี้แคดก็ต้องเรียกอินเดียแมวก็เรียกว่ามงครับสับสุภาพนะโอเคนะให้ท่านได้เข้าใจเนาะฉะนั้นสีฐานKKU Festivalทีมหิวลองบูชานาคาประทีป22-24 พฤศจิกายนนี้นะครับนี่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกนางบัวไข่ลูกสาวผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีแล้วรับทราบข้อกล่าวหาคดีแจ้งความเท็จเมื่อวันที่15 กันยายนปีนี้พร้อมกับเรียกพยานผู้ลงชื่อรับรองการแจ้งโฉนดหาย2 คนเข้าไปให้ปากคำในวันที่4 กันยายนนี้หลังจากวัดป่าอรุณยารามนำโฉนดฉบับจริงยืนยันว่าเอกสารไม่ได้สูญหายครับผู้รอดตัวคดีนี้ก็คือป้าดาเนี่ยแหละนะครับแต่ป้าดาก็ยังมีความผิดอยู่อีกเยอะนี่ชาวบ้านร้องเรียนช่วงชาวบ้านร้องเรียนนะสอบถามหน่อยค่ะมีหน่วยงานไหนรับบริจาคเสื้อผ้าไปช่วยผู้ประสบไฟน้ำท่วมไหมคะอยากเอาไปบริจาคค่ะนะครับยังไม่มีครับหรือท่านทางด้านปภ.อยากจะได้ของรับบริจาคเชิญนะครับบอกมายินดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นข่าวและน้ำก็ลดลงแล้วนะครับที่ท่วมจังหวัดน่านมาแป๊บเดียวนะครับยังไม่ท่วมใหญ่เท่าไหร่คุณสมนึกอินหามาศติดตามเป็นปกติเช่นเดียวครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอีกข่าวหนึ่งนะครับร้องเรียนมาขอแสดงความรู้สึกหน่อยค่ะเมื่อเช้าโรงเรียนดังให้เด็กนักเรียนไปใส่บาตรใกล้วัดใกล้ๆโรงเรียนมีนักเรียนมาคอยโบกรถอยู่หลังโรงเรียนประมาณ6 คนยืนอยู่กลางแยก1 คนอีกคนอยู่กลางถนน หน้ารถกระบะทั้ง6คนต่างเป่านกหวีดจนทำให้รถติดหนักกว่าเดิมประเด็นที่อยากจะแสดงความรู้สึกคืออาจารย์อยู่ไหนทำไมให้เด็กนักเรียนมายืนเป่านกหวีดโบกรถมั่วไปหมดยืนกลางถนนหน้ารถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมานะครับโอเคนะครับคุณก็ถามว่าถ้ารถชนเด็กใครต้องรับผิดชอบการจราจรจะดีขึ้นหรือแย่ลงทางโรงเรียนเคยคิดไหมว่าชั่วโมงเร่งด่วนต้องไปซ้ำเติมให้รถติดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับจราจรไม่พอนะครับเท่าที่ผมทราบนะและนักเรียนเขาก็ฝึกอบรมเรื่องการเป่านกหวีดเรื่องการยืนนะครับช่วยกันโบกรถก่อนที่จะมาถึงตรงที่ห้ามจอดอะไรประมาณนี้นะครับเคสก็เป็นเสียงของประชาชนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายถ้ามีเวลาผมจะให้ท่านพูดนะสำหรับท่านจะพูดความคิดเห็นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้วันนี้กะว่าจะเป็นประเด็นของวัดป่าอรุณยารามดีกว่าใกล้ๆตัวนะเดี๋ยวค่อยโทรนะให้ผมบอกโทรก่อนหรือท่านจะร้องเรียนอะไรก็บอกมาห้ามเกิน2นาทีนะเพราะว่ามันมีข่าวเยอะมีผู้อยากจะสมัครที่จะประกวดที่จะพูดเยอะข่าวจากส่วนกลางนี่ครับที่ผมถือว่าไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวคือนิรโทษกรรมนักการเมืองเป็นพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยกฎหมายนี้ที่สั้นๆก็คือเป็นนิรโทษกรรมคดีการเมืองแบบมีเงื่อนไขเพื่อคลี่คลายผลพวงจากความขัดแย้งทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีตั้งแต่ปี48นะครับจุดสำคัญไม่ได้ดูว่าเป็นเสื้อสีไหนพรรคใดฝ่ายใดแต่ถ้ารู้ว่าการกระทำนั้นเกิดจากการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองหรือไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด20ปีหรือไม่ติดข้อยกเว้นหรือไม่ผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่ฝ่ายพันธมิตรนี่ที่มาเย่ยๆสมัยก่อนนะครับไปปิดล้อมทำเนียบนั่นแหละพวกนปช.พวกกปปส.พวกผู้ต่อต้านคสช.พวกนักศึกษาพวกเยาวชนและผู้ชุมนุมรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าทั้งหมดต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลรายคดีและรายข้อหานะครับสรุปอีกนึงนะครับสั้นๆกฎหมายครอบคลุมความผิดถึง31กลุ่มเช่นมาตรา116พระราชกำหนดฉุกเฉินพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กฎหมายโรคติดต่อการบุกรุกหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายกฎหมายจราจรในทางหลวงกฎหมายการเดินอากาศปิดสนามบินเนี่ยตลอดจนฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งคสช.แต่การมีข้อหาตามกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าจะได้รับนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติสีไม่ของพระราชบัญญัตินี้คือไม่ล้างมาตรา112ไม่ล้างทุจริตไม่ล้างกรณีทำให้คนเสียชีวิตไม่ล้างกรณีทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียหายคือถ้ามีความผิดกับพวกนี้นะไม่มีผลมีความผิดเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้กับความรับผิดหรือผิดต่อเอกชนบางประเภทก็ไม่ล้างมลทินด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งนะครับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเหล่านี้เยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเอามาพูดท่านฟังย่อๆถ้าหากว่าท่านสนใจเดี๋ยววันหลังก็จะมาพูดต่อก็แล้วกันนะนะครับเกี่ยวกับกฎหมายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้นะและไม่ได้มีผู้ยกร่างคนเดียวแต่เป็นปลายทางของความพยายามเรื่องจะนิรโทษกรรมปรองดองซึ่งสะสมมาหลายรัฐบาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นร่างที่สภารับหลักการในปี68และประกาศใช้เมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายออกโดยส.ส.นะครับกฎหมายออกโดยผู้มีอำนาจฉะนั้นเราเลือกเขาเข้าไปเขาก็ไปทำหน้าที่นี้แหละก็เป็นหน้าที่ของเขาถูกแล้วนะครับแต่ว่าจะถูกใจประชาชนหรือว่ามีผลอย่างไรหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านคิดเห็นอย่างไรล่ะที่จริงผมน่าจะเอาประเด็นนี้ก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรครับลองทดลองดูก่อนเดี๋ยววันหลังจะมีเหมือนกันนะครับกฎหมายนะครับส.ส.ออกได้นะท่านผู้ฟังครับถ้าหากเราเลือกเข้าไปเช่นไปหาเสียงบอกว่าถ้าเลือกพรรคเราเข้าไปแล้วเราจะไปทำโน่นทำนี่นี่คือ สัญญาประชาคมเช่นจะให้ประชาชนใช้มือเดินแทนเท้าก็ไปออกกฎหมายถ้าส.ส.ส่วนใหญ่เห็นชอบประชาชนต้องใช้มือเดินแทนเท้าก็ได้นะและใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายในประเทศไทยนี้ไม่ได้ครับฉะนั้นนางบัวไข่จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกฎหมายนี้ไม่ได้ครับคนเกิดในแผ่นดินนี้จะต้องรู้กฎหมายแม้กระทั่งคนอ่านหนังสือไม่ออกคนจะอยู่บ้านป่าขาดอนก็จะต้องรู้กฎหมายนะครับอย่างนี้ให้ท่านได้เข้าใจไม่ใช่เถียงแบบนะครับโดยไม่รู้กฎหมายอะไรประมาณนั้นอีกอันนึงนะครับความมั่นคงไม่ได้มีเพียงการก่อเหตุรุนแรงความมั่นคงก็หมายถึงว่าให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างชีวิตปลอดภัยนี่ครับไม่ใช่อยู่ภาคใต้แล้วไม่ปลอดภัยนะครับก็อยู่ตลอดเวลาที่มีคดีมีเรื่องราวทางด้านอีกข่าวต่อมานะครับนายศรีหสัตว์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศรองนายกในลาก็บอกว่าวันนี้ไฟใต้ปะทุหนักเหตุการณ์ชายแดนใต้ครับน่าเป็นห่วงต้องรับความจริงในเรื่องการข่าวจะต้องรู้ล่วงหน้าต่อไปต้องดำเนินการทันทีระบุว่าเตรียมที่จะไล่ดูผู้ก่อเหตุว่าเป็นใครหนีไปทางไหนผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติก็บอกว่ามี3สาเหตุที่มันมีเหตุไฟใต้ที่ปะทุขึ้นเพราะการปราบอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่เรื่องของของเถื่อนนะครับภาคใต้ก็มีของเถื่อนเยอะเหมือนกันฝีมือของใครเป็นที่รู้กันฉะนั้นก็ขอความร่วมมือมาเลเซียเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับให้คุมเข้มชายแดนเพื่อสะกดทางนี้สกัดทางนี้ของผู้ทำความผิดนี่ครับทำผิดที่ไทยไปลี้ภัยอยู่ที่มาเลก็หลิวตาทำไม่รู้ไม่ชี้ก็มีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านของเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของไฟใต้เหตุการณ์ทางด้านใต้นะครับเราจะต้องรับรู้ข่าวต่อมาครับกองทัพข้าศึกรู้คงจะหนาวแล้วล่ะตัวนี้กองทัพไทยเสนอกระทรวงกลาโหมให้จัดเต็มซื้อรถเกราะยางลุยได้ทุกสมรภูมิรบเติมเต็มเขี้ยวเล็บมีปืนใหญ่ M777 มีจรวดหิมะอาวุธหนักยิงระยะไกลว่างั้นนะครับก็คอยดูจะไกลแค่ไหนนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทหารเขาอยากจะให้มันเด็ดขาดไปเลยนะครับแต่ทางรัฐบาลไม่สั่งการนะครับไม่รู้รีรออะไรอยู่เข้ามาตอนแรกๆก็เสียงเข้มพอสมควรเกี่ยวกับชายแดนเขมรพอไปเจอเส้นเจอสายเจอผู้มีอิทธิพลในแถวคณะรัฐมนตรีเหล่านี้ล่ะนะครับก็เลยเงียบๆไปนะครับเอาทางด้านนี่แหละเขาได้ใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาการปฏิรูประบบราชการเนี่ยไม่จริงจังการเมืองนี่กลัวเสียคะแนนนิยมพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆไม่อยากจะปฏิรูปทำให้ขนาดของข้าราชการเพิ่มมากขึ้นนะครับจนอุ้ยอ้ายแล้วนักการเมืองทั้งหมดประกรณ์บอกว่าดีแต่พูดก็บอกว่ารัฐบาลนี้เอาจริงนะให้เกิดผลเร็วที่สุดยิ่งช้ายิ่งเสียหายรับรองไม่ทำเลอะเทอะแน่พวกกูรูวิจารณ์โดยไร้แผนยุทธศาสตร์ว่างั้นนะครับแผนยุทธศาสตร์เป็นยังไงก็นี่แหละนะครับก็เรื่องของจะยุบนะครับแต่ว่ากลับไปเพิ่มนะครับเพิ่มไม่พอราชการหน่วยงานต่างๆเพิ่มไม่พอยังมีนักการเมืองจะหาเสียงจากนะครับบรรดาผู้เกี่ยวข้องอสม.ก็ล้านกว่าคนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะมีเงินนะครับอยู่ด้วยแต่ก่อน500บาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 2,000 แล้วมั้งนะครับกพ.ก็เป็นกพ.ร.ดร.วิวบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแฟนรายการเสียงชุมชนโทรเข้าขอร้องให้ท่านอาจารย์ธีรพงศ์รับสายหน่อยช่วยเป็นสื่อกลางนำความเดือดร้อนต่อภาครัฐด้วยวัดสั้นเออเนาะวันนี้จะลองดูนะถ้าหากว่าฟังเชื่อฟังผมก็จะเปิดต่อถ้าบอกว่าให้ยุติถ้าบอกว่าเอาเรื่องนี้วันนี้ก็ต้องเอาเรื่องนี้ไม่ใช่แถไปเรื่องอื่นนะครับต้องเข้าใจนะนักพูดก็มีเยอะ คุณชัยยงกงศรีกลุ่มทายาทนายเฮียงไม่รับฟังกฎหมายว่างั้นครับ
0: ใช่ครับ
1: ทุกคนต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทยนี้จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ยิ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วจะต้องรู้นะครับนี่ละกฎหมายมันมีหลายแบบนะพูดมากผิดมากนะไม่พูดไม่ผิดนะให้เราได้เข้าใจเนาะโอเคเอารายได้สถิติครัวเรือนนะครับของจังหวัดขอนแก่นเราอยู่อันดับไหนน้อยที่สุดอันดับที่5คือรายได้ต่อครัวเรือนของขอนแก่น 19,304 บาทนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าร้อยเอ็ดน้อยกว่าอุบลน้อยกว่ายะโสนะครับจังหวัดที่มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงสุดคือจันทบุรี 47,781 บาทสมุทรปราการ 41,984 บาทกรุงเทพ 41,187 บาทนะครับขอนแก่นของเรานี่รายได้ก็ 19,304 บาทนี่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะประจำปีนี้ปี68นะครับขอไปปี68นะครับก็เป็นความรู้ข้อมูลความรู้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับให้ได้รับรู้โอเคอ่านก่อนเดี๋ยวก่อนผู้ฟังเดี๋ยวเตรียมจะโทรนะผมจะบอกแล้วก็คุณประสมสุขเลขสงวนเงินนะครับติดตามรับฟังท่านจะเขียนมานะครับได้ในรายการนี้นะครับได้ทั้งนั้นก็ไม่รู้จะมีคนโทรไหม0817024751วันนี้จะพูดเรื่องวัดป่าอรุณยารามนี่แหละสาเหตุปัญหาคืออะไรวิธีแก้ไขคืออะไรนี่ครับ2นาทีนะหรือถ้าหากว่าท่านจะร้องเรียนข้อนั้นข้อนี้2นาทีเหมือนกันนะครับอย่าไปกระทบกระทั่งหน่วยงานบุคคลอื่นใดที่จะทำให้เขาเสียหายนะครับเริ่มได้นะนี่ผมเปิดเวลา10นาทีนะมีไหมนี่ตอนนี้เป็นแฟนที่ชอบโทรทั้งหลายนะครับก็ไม่ได้โทรแล้วคือไม่โทรมาแล้ว0817024751นะท่านหนุ่มใหม่จะโทรมาก็ได้นะครับรายการนี้ปกติการโทรศัพท์นั้นท่านจะต้องบอกว่าผมชื่ออะไรอยู่อำเภอจังหวัดไหนนะครับการเปิดให้โทรศัพท์นี่เป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรนะครับที่ท่านจะใช้ประเด็นนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่นนะครับพอบอกให้บอกชื่อจริงนามสกุลจริงคือกรุงเทพนี่ที่เขาโทรมาไอ้โทรต่างๆนี่นะ1เขาจะไปโทรหลังใหม่พอรับสายจากท่านแล้วก็จะจดชื่อนามสกุลที่อยู่ของท่านไว้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องโทรศัพท์ทำให้ดีเลย์คือทำให้ช้าไปประมาณ10วินาทีเกรงว่าท่านจะไปพูดกระทบคนอื่นให้เสียหายเขาสามารถที่จะตัดเสียงให้ทันนะครับแต่ของเราไม่มีนะครับฉะนั้นมีอย่างหนึ่งก็คือให้ท่านบอกชื่อจริงนามสกุลจริงยิ่งดีนะครับชื่อนามแฝงเอาเคก็บอกได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้โทรไม่ทราบว่าคนที่ชอบโทรนี่อยู่ไหมหรือไม่อยู่นะครับก็เลยไม่มีโทรโอเคนะผมก็จะพูดต่อไปเลยนะถ้าหากว่าไม่โทรนะครับเรื่องราวท่านผู้ฟังครับวันนี้พาไปรู้จักกับหมอดูดาวที่ขอนแก่นหมอดูดาวขอนแก่นนี่ท่านทราบไหมว่าขอนแก่นของเรามีนะอยู่ไหนเขื่อนอุบลรัตน์ครับไม่ใช่เขื่อนครับอยู่นอกเขื่อนครับอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์ทางไปเขื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละเป็น1ใน4หมอดูดาวของขอนแก่นที่ผมเคยไปดูนะเนี่ยสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมฟ้ามืดในตอนกลางคืนมองเห็นถึงทางช้างเผือกนุ่นสามารถส่องทะลุไปไกลเขาจะมีกิจกรรมนะครับเปิดให้ดูตลอดนะครับไปนอนดูดาวก็ได้ในท้องฟ้าสว่างสว่างหรือจะไปนั่งดูภาพยนตร์นะครับก็ได้ห้องแอร์เย็นๆไปดูที่ทางช้างเผือกไปดูอะไรประมาณนี้นะครับนี่หอดูดาวนะของขอนแก่นของเรานะครับซึ่งก็หมอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์ไม่ใช่ดูเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะครับดูกลางวันก็ได้นะครับแบ่งออกเป็นหลายโซนที่จะให้ท่านได้ดูนะครับมีกิจกรรมให้ทำด้วยมีท้องฟ้าจำลองนะครับมีเวลาพิเศษให้ท่านได้ชมกันนะครับอยู่ที่ทางไปเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนี่ก็คือหอดูดาวของจังหวัดขอนแก่นเรานะครับเป็นสถานที่ที่แนะนำท่านที่อยากจะไปนะครับได้ไปกันไปดูกันนะครับว่าเรามีหอดูดาวนี้นะครับเรื่องของงบประมาณครับท่านผู้ฟังครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องจับตาดูนะ3ล้านล้านกว่าบาทนี่ครับไม่ใช่น้อยๆนะงบของเราบางคนนี่บางพรรคนี่จ้องที่จะเป็นกรรมาธิการงบประมาณพอหน่วยงานนี้หน่วยงานที่มีงบเยอะๆเข้ามาก็ไปพูดกับอธิบดีหรือปลัดกระทรวงบอกว่าถ้าผมผ่านไปนี่ผ่านให้งบประมาณไปนี่มีให้ผมไหมสัก100ล้าน500ล้านเคยมีนะครับแบบนี้ถ้าให้แล้วผมจะอนุมัติให้คุณไปหมื่นกว่าล้านบาทที่คุณขอมาเนี่ยไม่ตัดเลยแบบนี้ก็มีครับท่านผู้ฟังครับมันก็เลยทำให้ทางปปช.จะต้องทำงานอย่างเข้มงวดมากขึ้นที่สำคัญประชาชนจะต้องพิจารณาเลือกดูส.ส.นักการเมืองที่มีคุณภาพทุจริตอย่าให้มีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วบรรดาส.ส.ตาโตทั้งหลายนะครับเห็นก้อนเงินใหญ่ๆลงทุนไปไม่ถึง5ล้านก็ได้เป็นส.ส.แล้วบางคนก็ไปของบประมาณไปทำโน่นทำนี่ได้งบมาได้เงินมาเป็นร้อยล้านก็มีนะครับมีนะครับประเภทนี้ฉะนั้นคนดีๆก็มีเยอะส.ส.ก็ดีๆที่มีเยอะแต่เราไม่เลือกเข้าไปนักการเมืองทุกระดับมั้งนะครับนี่นายกอบจ.ขอนแก่นที่จะเลือกเข้าไปนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็คงจะต้องพิจารณาดูซิว่าจะเลือกใครที่เหมาะสมเข้าไปในจำนวน4คนนี้นะครับโอเคนะก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่ามาคุยบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะผมดูก่อนวันที่25วันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะวันนี้ก็ผมจะไปบรรยายนะที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลในการอบรมของผู้นำชุมชนในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยของไทยเราเป็นอันดับ4ของโลกนะครับของสหประชาชาติข้อมูลเขาบอกว่าไทยเรามีอุบัติเหตุแบบนี้นะครับฉะนั้นในวันนี้ก็จะไปบรรยายให้ฟังนะครับที่ห้องนภาลัยโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลผู้ว่าจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดไม่ใช่พิธีเปิดในเวลา 15:30 นาทีนะครับตอนเช้าตอนบ่าย 13:00 นผู้ว่าก็ประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินขอนแก่นนะครับส่วน 10:30 นาทีวันนี้นายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าขอนแก่นเปิดกิจกรรมนิทรรศการแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์นะครับที่นู่นครับหมู่3ตำบลบ้านดง

0: ขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริหารของขอนแก่นของเราทำอะไรนะครับการประชุมต่างๆนะครับดีนะถ้าใช้การประชุมนั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ประชุมแล้วก็แล้วไปนะครับส่วนใหญ่เราก็มักจะเป็นแบบนั้นรู้อย่างนั้นถ้าการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผลเป็นอย่างไรนี่ผมอยากให้มีแบบนี้นะท่านผู้ฟังครับจะเป็นไปได้ไหมนะคือประชุมเรื่องนี้เสร็จแล้วผู้จัดการประชุมบอกสั้นๆมาว่าผลการประชุมที่สำคัญวันนี้มีเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนได้รับทราบผู้ว่าหรือรองผู้ว่าที่ไปเป็นประธานร้องบอกหน่วยงานที่เขาจัดประชุมเนี่ยสรุปให้สื่อมวลชนได้ทราบย่อๆดีไหมรวมทั้งท่านด้วยสรุปเป็นข่าวนะไม่ใช่สรุปแบบทางการนะสรุปแบบทางการมันก็ไม่ได้เรื่องอีกละอ่านไม่ได้คือผมดูผมก็อยู่ในกลุ่มไลน์ของทางจังหวัดขอนแก่นแล้วนะมีแต่รายงานเป็นทางการแล้วก็นะครับอ่านไม่ได้เลยวันนี้ละผมจะลองไปพูดดูนะครับในที่ประชุมของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ฝากหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆเมื่อเวลาท่านจัดประชุมเมื่อเวลาท่านเชิญผู้ว่าหรือรองผู้ว่าไปเป็นประธานท่านผู้ฟังว่าดีไหมที่ผมเสนอแบบนี้เพิ่งเกิดแป๊บเดียวนะครับคือการประชุมที่ระเบียบวาระสำคัญนอกเหนือจากพิธีปิดแล้วนะครับก็สรุปสั้นๆมีข่าวเป็นพิธีเปิดแล้วมีแล้วพิธีปิดเนี่ยผลสรุปที่สำคัญของการประชุมครั้งนี้คือเรื่องนี้ที่ดินหรือว่าเป็นอย่างนี้ถ้าประชุมเรื่องที่ดินเรื่องสุขภาพจิตเป็นแบบนี้สรุปสั้นๆดีไหมท่านว่าเนาะผมว่าดีนะอันนี้ก็ผมจะลองพูดหลายๆครั้งกระตุ้นให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆจังหวัดต่างๆได้รับทราบจะเป็นประโยชน์นะผมว่านะยังไม่เคยมีใครเสนอแนะแบบนี้ผมก็กล้าเสนอแนะเพราะอยากจะให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าไปเปิดประชุมแล้วก็แล้วประชุมแล้วก็แล้วจะทำไม่ทำเป็นอีกเรื่องนึงประชาชนได้จะได้สนใจว่าผลประชุมเป็นยังไงสวิตช์รับซ้ายติดตาม AM ยังเปิดออกอากาศไม่ได้โอเคครับขอบคุณมากคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติติดตามรับฟังขอบคุณมากครับวันนี้ไม่มีสายโทรมานะครับก็เสียหมดเวลาแล้วอีกสักครู่ก็จะเป็นผมก็จะยุติรายการแล้วก็จะไปกินข้าวก็ไปดูถ่ายทอดวอลเลย์บอลหญิงของไทยกับคาซัคสถานนะครับถ้าแพ้ไม่ใช่แพ้อยู่ไม่แน่ใจถ้าเสียเซต1เซตให้คาซัคสถานเวียดนามตกรอบนะสำคัญตรงนี้ครับเวียดนามต้องมาอาศัยไทยหายใจแล้วตอนนี้ครับเอาละท่านผู้ฟังครับวันนี้กินกาแฟเรียบร้อยขนมปังเรียบร้อยแล้วกล้วยเรียบร้อยแล้วไข่ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือก็แอปเปิลเขียวนะครับก็จะไปกินข้าวกันแล้วกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริ
6: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
5: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด ควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.5 MHzสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
10: ฮะอะไรนะ
9: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
11: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
15: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดีตที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
16: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยหนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

จ้าน้าแม่แก้วลืมดองข้าไม่ควรจะคิดอุ้มชูเลี้ยงดูให้เจ้ามา

ใจเจ้าแล้วแม่นกแก้วที่มารย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งครับกับผมอานนท์ธงชัยครับเช่นเคยนำเพลงเพราะๆมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณช่วงเวลา50นาทีต่อไปนี้คุณจะได้ฟังสาระเรื่องราวต่างๆเพื่อประโยชน์สร้างความคิดสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างในส่วนภาคอื่นๆบ้างครับตามโอกาสตามเวลาคุณผู้ฟังครับแก้วลืมคอนครับจากการขับร้องของสุรพลสมบัติเจริญผ่านพ้นไปวันนี้เป็นวันสำคัญและวันระลึกถึงอะไรบ้างครับวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้องๆพี่ๆคนที่ชอบบะหมี่ครับเป็นวันระลึกถึงวันที่มงโลปุกุอันโดผู้ก่อตั้งบริษัทนิชินได้วางจำหน่ายนิชินราเมงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองแรกของโลกอย่างเป็นทางการเมื่อปีคริสต์ศักราช1958ครับวันนี้วันชาติแห่งอุรุกวัยวันเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชของประเทศอุรุกวัยจากจักรวรรดิบราซิลในปีคริสต์ศักราช1825ครับวันนี้วันจัดตั้งอุทยานแห่งชาติสหรัฐวันก่อตั้งหน่วยงานจัดการดูแลอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคริสต์ศักราช1916ครับมีเหตุการณ์สำคัญเยอะแยะครับปี2552กาลิเลโอสาธิตการทำงานของกล้องโทรทัศน์ตัวแรกได้แก่ให้แก่สมาชิกสภาเมืองเวนิสคุณผู้ฟังครับกล้องโทรทัศน์นี้ทอทหารดับเบิ้ลรอเรือสอสลานอนูกาลันนะคนละทัศน์กันนะครับ วันนี้ครับ2475พรรคการแรกของไทยคณะราษฎรได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมคณะราษฎรซึ่งถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทยครับปี2487การปลดปล่อยกรุงปารีสครับซึ่งกองกำลังสัมพันธมิตรและฝ่ายต่อต้านของฝรั่งเศสเข้าปลดปล่อยกรุงปารีสจากการยึดครองงานของนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สองครับปี2508คนไทยคนแรกคว้าMiss Universe อภัสราหงสกุลคว้าตำแหน่งนางงามจักรวาลคนที่14ณไมอามีบริตรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ย ปี2532ยันวัยเอเจอร์2ถึงดาวเปนิปูนนะครับปี2555ยานไวเอเนเจอร์พ้นระบบสุริยะขาอายานกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของมนุษยชาติที่เดินทางออกจากระบบสุริยะเข้าสู่อวกาศในระหว่างดาวนะครับคุณผู้ฟังบุคคลสำคัญที่เกิดในวันนี้ครับพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงนราธิพงศ์ประพันธ์อดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและนักการทูตชาวไทยครับวันนี้ชอนคอนเนอรี่นักแสดงระดับตำนานชาวสกอตแลนด์ผู้รับบทบาทเจมส์บอนด์คนแรกนี้ก็เกิดในวันนี้ครับคนเกิดวันนี้น่าสนใจคนหนึ่งคือสุรชัยสมบัติเจริญนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังของไทยครับเห็นไหมก็ดีใจครับเราหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอฟังเพลงสักสองเพลงดีไหมครับเชิญ

ดพระสุพรรณครับชื่อเพลงแม่โพลนาวสุรชัยสมบัติเจริญครับสาวเอวต่ำลำซึ่งส่วนสุรชัยสมบัติเจริญนั้นเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งและนักแสดงระดับแนวหน้าของประเทศไทยผู้สืบทอดสายเลือดและมรดกทางดนตรีจากสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งไทยโดยสุรชัยสมบัติเจริญนั้นสามารถสร้างชื่อเสียงและก้าวขึ้นสู่การเป็นร้องแถวหน้าด้วยเอกลักษณ์เสียงร้องที่นุ่มนวลชวนฟังและมีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายเช่นได้ฟังมาแล้วนะครับเพลงของสุรชัยสมบัติเจริญนั้นเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2499ครับมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นมากนะฮะเกิดในวันที่25สิงหาคม2499ครับครอบครัวเป็นบุตรชายของครูสุรพลสมบัติเจริญและแม่ศรีนวลสมบัติเจริญคู่สมรสชื่อคุณอัญชลีสมบัติเจริญครับทายาทมีบุตรธิดาที่เดินรอยตามเส้นทางสายบันเทิงและดนตรีเช่นร็อกกี้สุรพลยิงกำมันชนกและแป๊ตตี้พระเยาว์สมบัติเจริญเส้นทางสายน้ำเสียงลูกทุ่งหลังจากที่คุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญเสียชีวิตลงขณะที่สุรชัยยังอยู่ในวัยเด็กเมื่อเติบโตขึ้นสุรชัยได้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ตำนานเพลงของคุณพ่อนะครับในช่วงแรกสุรชัยเริ่มต้นจากการนำบทเพลงต่างๆของคุณพ่อมาร้องใหม่ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนเพลงรุ่นเก่าต่อมาเขาได้เริ่มทำงานผลงานเพลงใหม่ของตัวเองจนเกิดเป็นสำเนียงและสไตล์เฉพาะตัวที่มีความนุ่มนวลทรงเสน่ห์และทันสมัยในยุคนั้นผลงานเพลงที่สร้างชื่อบทเพลงฮิตสุรชัยมีผลงานเพลงฮิตทั้งจังหวัดช้าหวานซึ้งและจังหวัดสนุกสนานได้แก่ไอ้หนุ่มตังเกบทเพลงสร้างชื่อเสียงที่โด่งดังทั่วประเทศถือเป็นหนึ่งในเพลงของเขาประจำตัวไปเลยรักจริงให้จริงนางเนี้ยเป็นเพลงจังหวะสนุกสนานที่เป็นจังหวะฮิตติดยาวนานแล้วก็มาถูกนำมาเปิดในเทศกาลต่างๆมองทำไมจำนนฝนตกลูกเห็บตก2126โทรผิดสั่งนางเหล่านี้สำหรับบทบาทด้านอื่นนะครับในวงการบันเทิงงานแสดงนอกจากจะร้องเพลงแล้วสุรชัยยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องนับได้รับบทบาทเป็นพ่อบทผู้ใหญ่ใจดีหรือสร้างสีสันบทที่สร้างสีสันนั่นเองการถ่ายทอดมรดกทางดนตรีเขาเป็นแกนหลักในการดูแลค่ายเพลงและผลงานของตระกูลสมบัติเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกๆก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อรักษาตำนานเพลงลูกทุ่งตระกูลสมบัติเจริญให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไปกระแสในสื่อนะครับในปีช่วง2559สุรชัยเคยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากจากการตัดสินใจเข้ารับการศัลยกรรมสร้างความอ่อนเยาว์บนใบหน้าหรือรู้จักกันในชื่อโครงการเฟสออฟซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงขณะนั้นนะครับยิงศิลปินแห่งตระกูลสมบัติเจริญสุรชัยสมบัติเจริญนับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบทเพลงลูกทุ่งคลาสสิกครูเพลงลูกทุ่งนะครับกับแฟนเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ได้อย่างลงตัวและก็ยังคงเป็นศิลปินคุณค่าที่ได้รับความเคารพรักจากแฟนเพลงลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบัน

ดแล้วก็ลูกดูนะฮะว่าคนละสมัยเนื้อเพลงเดียวกันสร้างสีสันสร้างบรรยากาศให้ลูกทุ่งเนี่ยพลิกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เราจะสามารถปรับใช้ในคนทุกยุคทุกสมัยนั่นคือเพลงลูกทุ่งครับคุณผู้ฟังครับวันอังคารที่25สิงหาคม2569ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดกิจกรรมสำคัญหลากหลายครับทั้งนั้นกีฬาสวัสดิการการเงินและการเกษตรกรรมรวมไปถึงการฝึกอบรมวิชาการดังนี้ครับถ้าไปดูด้านการกีฬาการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตอนอีสานตอนบนที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะเป็นวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและวันปิดสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนนะครับครั้งที่22ปีที่42ประจำปีนี้เพื่อหาตัวแทนภาคอีสานตอนบนเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าไปดูด้านการเงินสวัสดิการของข้าราชการนะครับกิจกรรม GPE วันแฟร์ประจำปี2569สัญจรที่นครพนมห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ในหลักสูตรเกษียณมีสุขช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเพื่อวางแผนทางการเงินบริหารพอร์ตการอบรมและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณแก่ข้าราชการในพื้นที่นะครับถ้าไปดูด้านการเกษตรครับวันสุดท้ายของการรับสมัครโครงการยังแอปเปิลฟิลเตอร์2569ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นบางน้ำเกลี้ยงนะฮะกำหนดสิ้นสุดการเปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมการต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเกษตรยั่งยืนถ้าไปดูด้านวิชาการการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมคือการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยทางวิชาการสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมเซตี้อินไทยสาขาโคราชนครราชสีมางานอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านครับสำหรับวิศวกรรมและช่างเทคนิคในพื้นที่ภาคอีสานกิจกรรมมีการบรรยายและการปฏิบัติทำประจำเดือนอันนี้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับสถานที่ธรรมวิมุตโตไทยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับบรรยายทำหมวดยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณ16ขั้นในหัวข้อสัมมะศาสนญาณโดยเครือข่ายธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ว่ากันไปได้รู้จักว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างในภาคอีสานของเราแล้วบางช่วงบางตอนหรือบางกิจกรรมท่านอาจจะไปร่วมได้ทันนะครับ

านจากสอนชัยเมฆพิเชียรครับส่วนสายสัญญาณนั้นเป็นลารักจากสวนแตงขับจุงแตงโมกำลังจะลาหนึ่งนั้นก็ต้องลากันมาบ้างแหละคุณผู้ฟังครับไปส่งเสริมการท่องเที่ยวทางจังหวัดภาคเหนือกันบ้างครับเพราะว่าเดือนนี้ลืมภาคเหนือไปนะฟังเพลงที่ภาคเหนือครับก็ติดตามรับฟังรายการเราเยอะแยะเหมือนกันนะที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่ลำปางครับคุณเอแล้วก็มีแฟนเพลงที่เขื่อนนะเขื่อนใหญ่ที่สุดอะลืมชื่อเขื่อนครับคุณวิเชียรครับสำหรับวันที่25สิงหาคมพื้นที่ภาคเหนือนะมีกิจกรรมที่กำหนดสำคัญหลายกิจกรรมดนตรีและงานบันเทิงนั้นที่สะพานแดงเชียงใหม่นะครับคอนเสิร์ตมาริโฮน่าคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตเต็มรูปแบบจัดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับที่ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่จังหวัดเทศกาลนครเชียงใหม่ครับเทศบาลนครเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังไม่ใช่กิจกรรมทางวิชาการก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจัดสอบ AP โปรแกรมประจำปี2569การสอบวัดผลภาคโครงการเรียนรู้หน้าจากโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงเวลา12:00 น.ถึง15:00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเกษตรกิจกรรมการอบรมและวิชาการที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณเพื่อนครับท่านอดีตคณบดีชื่อเดียวกันครับที่ส่งข่าวคราวมาและอีกกิจกรรมหนึ่งภาคธุรกิจสัญจรภาคเหนือครับอินเตอร์ไลท์มิดเยียร์เซลล์2026สัญจรภาคเหนือกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไอทีอุปกรณ์เครือข่ายโซลูชันเทคโนโลยีสัญจรสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปถ้าเราไปดูกำหนดการสำคัญด้านกีฬาเพราะเราส่งเสริมทั้งด้านกีฬาส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวครับที่ดอยช้างครับวันสิ้นสุดการรับสมัครวิ่งนะเป็นการวิ่งดอยช้างไทยดอยช้างไทยนะครับ2026เป็นวันปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับวันสุดท้ายรีบไปนะครับคุณลุงสิงห์จองพยายามสมัครหรือยังรีบสมัครไหมทางเว็บไซต์ก็ได้ดอยช้างในนครเชียงรายการแข่งขันนั้นจะจัดขึ้นในวันที่5-6กันยายนนี้นะครับและกิจกรรมการท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวทางธรรมชาติของด้านในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถือเป็นไฮซีซั่นของการเที่ยวในฤดูฝนภาคเหนือมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดฮิตยอดนิยมนะเอาให้จบในตอนเดียวกันไปดีกว่าเนาะที่ไหนดีป่าเลนเพียนขับชมความงามของนาขั้นบันไดผืนเขียวขจีที่ป่าปงเปียงอำเภอแม่แจ่มครับแล้วไปดูที่ดอยอินทนนท์ครับสัมผัสทะเลหมอกและอากาศบริสุทธิ์ยอดดอยครับกิจกรรมร่องแก่งและท่องเที่ยวเชิงประจนภัยท่ามกลางธรรมชาติแบบสมบูรณ์หากสนใจรายละเอียดกิจกรรมต่างๆก็ไปดูที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนย้ำที่ดอยอินทนนท์แล้วก็ป่าเปลี่ยนงาขึ้นบันไดไม่มีที่ไหนครับที่นี่แห่งเดียว

0: ครับคนที่ฟังเพลงเกี่ยวกับเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยหรือทางภาคเหนือเนี่ยมีนักร้องที่ร้องเพลงเพราะๆเยอะแยะนะครับอ้าวมาเห็นใจครับเวลาของเราก็ไม่มากครับท่านผู้ฟังครับถ้าคุณมีข่าวมีคราวใดที่จะให้รายการนี้รับใช้ส่งมาทางไลน์ ID ไลน์ก็0850064400ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราอาสาเข้ามารับใช้ฟังเพลงเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ของอาลุงทุกชัยครับเป็นลูกหลานของท่านเองครับมีสิ่งใดที่ได้รับใช้เมื่อมีจากข่าวคราวแล้วก็เช่นกันครับเราอาสารับใช้ครับเป็นอันว่าเพื่อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไปครับรายการชุมชนคนลุกทุ่งครับเราออกอากาศจันทร์อังคาร2วันสำหรับวันนี้หมดเวลาน่าเสียดายครับเอาเป็นว่าจันทร์หน้าอังคารหน้าเราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งอันพลนาที่จะหยิบยื่นให้ท่านเหมือนเดิม
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรน่ะไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมา

0: ไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ประธานคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท
3: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ซึ่งงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า 300,000 ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
4: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามจีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
5: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจระแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจระแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลแดงนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอประทายอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรดาษอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอห้วยราชอำเภอประสังอำเภอหนองหงอำเภอชำนิอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยสนอำเภอกงตราจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะดาวอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15 กม./ชม.การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผีเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
5: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะสาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื่อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
4: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

ที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบไหนก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียว

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
6: ้ OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตร้านเล็กร้านใหญ่ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ติดต่อรับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ได้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3 OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิต OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานกระดาษเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ร้านอาหารอุปกรณ์โรงงาน PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องที่ OFM Office Mate คุ้มกว่าด้วยสินค้าขนาดผู้ประกอบการโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีต้องที่ OFM Office Mate ราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อเข้าโครงการซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ต้องที่ OFM Office Mate ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมต้องที่ OFM Office Mate OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตจะเปิดร้านจะขยายออฟฟิศจะซื้อของใช้ธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านธุรกิจเล็กหรือใหญ่รับส่วนลดพิเศษได้ทันทีต้องที่ OFM Office Mate Central ขอนแก่นชั้น3
7: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: เสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงมองป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
4: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: าเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

ยังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหมดคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งเห็นสิ่งเห็นกันจะไหนละนะไอ้ยากหัวใจหูบอก

จ้ามาจากแคว้นแดนใดหรือเฮียลงมาแต่ฟังฟังเล่าได้บ่

0: ไปแม้นสิยังหักเขา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
8: ้ตอนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายประกรณ์มินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยฤทธิ์ร่วงประภัสเลขาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันมุฮัมมัดนวชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทน

0: พิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ติดไฟฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากสายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกันอนิจจาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจังหวัดน่านหลังน้ำลดพบเสียหายไม่รุนแรงเร่งประเมินความเสียหายก่อนเปิดโรงงานอีกครั้ง
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการในสังกัดเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในส่วนของการดูแลภาคธุรกิจได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเครื่องจักรหรือระบบใดของโรงงานได้รับความเสียหายและไม่พร้อมใช้งานทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี2569นายเตียงเคียงซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอภาวะชะงักงันจากความตึงเครียดในยุโรปและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายเตียงเคียงซิงกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 88,058 เที่ยวบินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้อยู่ที่ 91,486 เที่ยวบินอย่างไรก็ตามเครือข่ายการบินระหว่างประเทศของมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมวดีอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทไทยอำเภอศรีคิ้วอำเภอจักรราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอกระสังอำเภอหนองหงอำเภอหนองกีอำเภอชำนิอำเภอประโคนชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกลันตาอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตะขาบอำเภอปะเหลี่ยนจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอรัตภูมิอำเภอกระแสสินอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอ่าวตะกั่วป่าอำเภอคูระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าชนะอำเภอวิภาวดีอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีมราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

สวัสดีทักทายนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุนะคะวันนี้อาจจะเข้าช้าหน่อยเลทหน่อยผู้ชมฟังค่ะวันนี้ช่างเทคนิคของเราน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นหรือที่หลายท่านรู้จักกันดีนะคะราชมงคลเนาะที่ขอนแก่นนี่เองน้องคิมนะคะก็ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์เนาะอนาคตก็คือแน่นอนเป็นครูวิศวะหรือเปล่านะคะเป็นวิศวกรเนาะอนาคตนะคะนี่แหละค่ะเด็กรุ่นใหม่นะอะไรก็เรียนรู้ลงพื้นที่จริงของจริงนะคะจึงจะทำให้ได้รับการหรือว่าฝึกประสบการณ์ฝึกวิชาชีพนะคะได้อย่างช่ำชองเนาะสทขอนแก่นนะคะก็ถือว่าให้โอกาสทั้งน้องๆลูกหลานหรืออยากจะมาฝึกประสบการณ์นะคะหลายรุ่นแล้วแหละนะที่ได้เรียนรู้การทำงานทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ฟังก็จะได้เห็นการทำงานจริงนะโดยเฉพาะทางด้านของผู้ประกาศข่าวนักสื่อสารมวลชนหรือการทำงานเชิงรุกเนี่ยนะคะลงพื้นที่ถ่ายทอดเสียงนะก็จะได้ช่วยรุ่นพี่นะคะเป็นการทำงานของจริงเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้จิรพรบางข้างทักทายนะคะประจำวันอังคารเนาะวันนี้วันอังคารที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ภาพเสียงชัดเจนนะคะด้วยเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตาม FM คลื่นความถี่ FM 99.50 MHz นะคะวันนี้อากาศมีแดดอ่อนๆนะแล้วก็มีละอองความชื้นจากฝนที่ชุ่มฉ่ำนะคะขอนแก่นอาจจะมีฝนแต่ฝนน้อยแต่ในพื้นที่อื่นๆภาคเหนืออีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นนครพนมนะคะแล้วก็สกลนครเหล่านี้ก็จะมีฝนนะคะ40%ของพื้นที่ค่ะวันนี้ลมนะคะเมื่อวานก็ลมเนาะอากาศเย็นสบายนะคือส่งผลทำให้ใครที่เดินทางขับรถหรือใกล้ๆนะคะปิดแอร์เปิดกระจกนะคะก็คือลดกระจกลงเนาะแล้วทำให้เราได้ประหยัดพลังงานนะคะมาดื่มด่ำกับสภาพอากาศที่เย็นสบายอากาศดีมากเลยในวันนี้นะคะก็สวัสดีทักทายด้วยแหละนะคนอุดรธานีนะคะ FC สทขอนแก่นขอบคุณกันด้วยนะคะรายการนี้ค่ะเน้นการรณรงค์ขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังให้ปลอดภัยนะคะภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีนะคะติดตามทุกเรื่องราวข่าวสารขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะคลื่น FM 99.50 MHz สำหรับท่านติดตามชมสดไลฟ์สดนะคะนี่ก็กดไลค์กดแชร์เราทักทายกันจนกลายเป็นว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือเปล่านะคะก็มีบางท่านบอกว่าคุ้นเสียงคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นเคยกับข่าวสารรายการของสวทขอนแก่นนะคะจึงทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วเหมือนเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะคะเตือนสตินะแต่ถ้าไม่ได้ฟังเพื่อนนี้ไม่ได้เปิดไว้ก็มีความรู้สึกว่าเสียงเงียบเชียบนะคะบรรยากาศสร้างบรรยากาศด้วยก็ยังดีนะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะการขับขี่ขับรถในช่วงที่มีฝนตกหรือจะมีน้ำเจิ่งนองนะคะตามถนนหนทางหลุมบ่อต่างๆคือเราต้องระวังจริงฟังเพราะอะไรหลุมนะคะบางทีเรามองไม่เห็นเส้นทางในระยะไกลแต่ว่าน้ำท่วมณตรงนั้นแม้กระทั่งเดินตามริมฟุตปาดนะคะตามท่อระบายน้ำต่างๆช่วยกันดูนะบางทีรถวิ่งไปแม้จะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือยนต์คันใหญ่เสียหลักเพราะหลุมนี่แหละหรือหลุมบ่อหรือว่าจุดที่ระบายอากาศระบายทางน้ำเหมือนกันคุณฟังพูดถึงเรื่องของอากาศก็ระบายอากาศเลยนะระบายน้ำระบายทางน้ำท่อระบายน้ำนะคะอย่าสับสนกันแล้วกันนะเผื่อว่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะจุดที่เป็นฟุตปาดอย่างเงี้ยตรงถนนหนทางแล้วอาจจะมีท่อระบายน้ำไม่มีฝาปิดหรือมีแต่ปิดไม่สนิทคนเดินไปรถขับไปนะคะเกิดอุบัติเหตุได้นะอันนี้อันตรายช่วยกันดูสอดส่องดูแลนะตามเส้นทาง
แล้วก็จุดไหนที่ท่านเดินทางนี่คือบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศนะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็มีลมนะต้องเช็คให้ดีเรื่องของสภาพรถโดยเฉพาะระบบเบรกไฟหน้าไฟท้ายยังคงเป็นปัญหาแล้วก็มีเสียงสะท้อนร้องเรียนหลังไมค์นะบอกคนที่ยังไม่ได้เช็คไฟท้ายรถด้วยนะคะบอกว่าเหมือนเป็นการเตือนห่วงใยท่านนะคะคือไฟท้ายรถบางท่านคือแบบชำรุดนะแล้วเพื่อนร่วมทางมองไม่เห็นนะคะอันนี้อันตรายทั้งคนที่เป็นเจ้าของรถที่ไฟท้ายชำรุดนั่นแหละอย่าประมาทนะคะอย่าคิดว่าคันอื่นต้องระวังตนเองไม่ระวังนี่คือไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าให้เพื่อนร่วมทางหรือคนรอบข้างระวังเราเท่านั้นนะคะหลักๆคือต่างคนต่างระวังป้องกันตนเองไว้ก่อนนี่ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงฤดูฝนนี่เป็นอะไรที่อย่างว่ากันไปเลยนะคะเดี๋ยวเห็นชัดเจนไม่ชัดเจนนะคะมืดฟ้ามัวดินขึ้นมาหรือขาวโพลนี่ส่งผลให้การขับขี่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขอบคุณแถวบ้านต้นด้วยค่ะวันนี้มีฝนหรือเปล่าคุณจิรพรนะคะอีสานตอนบนนี่คือมีฝนเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังคงระวังทุกจุดแหละนะคะในหมู่บ้านในชุมชนค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะคะว่าการเดินทางการใช้ยวดยานพาหนะทุกวันนี้แม้กระทั่งจะเดินข้ามถนนแท้ๆเลยนะคะเราต้องเริ่มจากการที่ข้ามถนนอย่างปลอดภัยข้ามอย่างไรปลอดภัยถ้าในตัวเมืองแน่นอนมีจุดไหนข้ามทางม้าลายหรือไม่ก็สะพานลอยส่วนใหญ่ผู้คนก็ไม่ค่อยใช้ละสะพานลอยที่เกียดขึ้นลงอะไรต่างๆนะคะแล้วสะพานลอยในเมืองขอนแก่นนะก็อาจจะเป็นแบบตั้งแต่ตั้งเมืองขอนแก่นแรกๆเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่มีผู้คนเดินข้ามละนะก็จะเป็นทางม้าลายนะคะจะข้ามตรงไหนแต่ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ดูเส้นทางในช่วงระหว่างที่สัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะในตัวเมืองทีนี้ในชุมชนแล้วคะในชนบทต่างๆคือไม่มีไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองนะจะข้ามอย่างไรนะเราก็ต้องดูก่อนนะว่าในหมู่บ้านในชุมชนนี่บางทีรถวิ่งเร็วมาเร็วนะคะยิ่งเห็นถนนโล่งก็โอ้โหบึ่งเต็มที่หรือว่าเร่งเครื่องเต็มที่เลยเผื่อจะมีคนในหมู่บ้านในชุมชนคุณลุงคุณป้านะคะหรือคุณที่ทำอาชีพดูแลบ้านเรือนอย่างเงี้ยนะคะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอาชีพค้าขายที่บ้านมีเด็กอ่อนมีเด็กเล็กเนี่ยวิ่งไปมาคือก็ต้องดูด้วยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ประเภทจักรยานแล้วจักรยานไฟฟ้าคือตอนเนี้ยเด็กนะคะเด็กประถมเนาะเด็กนักเรียนนะคะเด็กระดับประถมเขาจะขับหรือว่าใช้จักรยานไฟฟ้าเหมือนมอเตอร์ไซค์คันเล็กเลยนะคะนี่คือแบบคือสะดวกสบายมากแล้วก็สนุกสนานเวลาที่เขาใช้จักรยานไฟฟ้าผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลและช่วยเตือนนะคะเผื่อขับไปแล้วไม่รู้แหละอาจจะมีรถใหญ่รถยนต์หรืออะไรวิ่งมาเด็กคาดการไม่ได้เด็กยังไม่มีประสบการณ์เด็กยังรู้เท่าไม่ถึงการนะคะบางทีก็ไม่รู้แหละว่าอะไรที่วิ่งมาแบบตัดหน้านี่คือชนโครมเลยก็มีเรื่องอุทาหรณ์สอนใจก็มาหลายเรื่องก็เยอะเช่นเดียวกันประเภทที่แบบให้เด็กใช้จักรยานไฟฟ้าบิดอย่างเดียวนะเอาความมันเอาความสนุกนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของเราเพราะจากการที่ใช้นี่แหละค่ะจักรยานมอเตอร์จักรยานชาร์จแบตนั่นแหละจักรยานไฟฟ้านะคะนี่เตือนเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยฟังนะคะสวัสดีทักทายคุณพี่ทัพชัยรักชัยภูมิด้วยนะคะวันนี้ค่ะนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันนะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็มีงานเพลงที่จริงตั้งไว้แล้วล่ะนะคะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากนะแต่ก็อยากจะฟังเพลงนี้นะคะนอนกอดตัวเองว่าอย่างนั้นงานเพลงนี้ของคุณศรีไพรสารีวงศ์นะคะทักทายเข้ามานู่นเขาอยู่เขาบอกเป็นคนชัยภูมิด้วยนะคะคนชัยภูมิหรือว่า FC ชัยภูมิก็มีหลายท่านนะคะ
วันนี้ต้องสวัสดีทักทายกับ FC ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: ที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะ 11:33 นาทีคุณผู้ชมผู้ฟังคะยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยทางสพ.ขอนแก่นขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะผอ.พิทยาแสงรุ่งนะหรือว่านามปากกาผอ.ปีเตอร์นะคะก็เรียกว่ามาเคาะกระจกเลยบอกชื่นชมนะผู้ดำเนินรายการบอกเป็น FC ตัวยงเลยขอบคุณมากเลยทีเดียวเชียวนะคะก็ว่ากันไปแซวเล่นนะคะสำหรับใครที่คิดว่าตนเองนะคะอาจจะยังทำไม่ดีพอหรือเปล่านะคะก็อย่าเพิ่งท้อกันแล้วกันนะเราต้องสู้นะคะเช่นเดียวกันนะคะท่านผอ.ปีเตอร์ก็คือไปราชการเนี่ยกับท่านผู้บริหารซึ่งในโอกาสที่ท่านรองอธิบดีกรมราชสัมพันธ์นะคะดร.พรพิทักษ์แม้นสิริค่ะเยี่ยมยามถามข่าวนะคะมาตรวจราชการในพื้นที่นะคะและท่านผอ.สทช.ขอนแก่นเองนะคะผอ.อัจฉริยะ บางธานีนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปราชการในครั้งนี้ที่เถาเขื่อนอุบลรัตน์กันนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์นะในการทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่นะคะอาจจะได้พบปะพูดคุยกันเชื่อมความรักความสามัคคีกันนะคะในการประชุมนอกสถานที่นั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อที่จะอัปเดตนะคะให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการทำงานนะแล้วก็รับมือกับเรียกว่ายุคที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ข่าวสารจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามที่แบบข่าวซุบซิบโคมลอยหรือต่างๆนะคะข่าวอย่างไรก็ต้องชัดเจนอย่างนั้นนะคะเรียกว่าต้องถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมานั่นเองค่ะก็ทักทายหลายท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ทักทายกันหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะลืมนะขอเพลงอะไรมาก็รู้จำไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าก็คือรู้แหละนะว่ายังติดตามกันอยู่ก็ขอบคุณกันด้วยแล้วก็มีงานเพลงนี้แผลใหม่นะคะของคุณจินตราภูลลาภใจตรงกันหลายท่านเลยแบบขอเพลงนี้นะมาหลายท่านแล้วแหละเนาะไม่จัดให้ก็ไม่ได้แล้วนะกลัวถึงบุกถึงสถานีกลัวจะมาเซอร์ไพรส์กันนะคะรู้สึกยินดีมากเลยรู้สึกดีใจประทับใจนะว่ามีแฟนคลับรายการว่าคุณผู้ชมฟังเนี่ยค่ะยังคงติดตามสพ.ขอนแก่นยิ่งนับวันก็ยิ่งเยอะนะคะแต่ถึงแม้จะเปรียบกับโลกโซเชียลนะคะแต่ก็คือมีพลังเงียบที่เขาแบบฟังคลื่นเนี่ยคลื่นความถี่นะคะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามกันตลอดเลยสื่อโซเชียลอาจจะนับอาจจะน้อยกว่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องจริงว่าเฮ้ยคนติดตามน้อยหรือเปล่านิดเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะโอ้โหท่านลองไปสอบถามลงพื้นที่นะว่าส่วนใหญ่เขาก็คือฟังวิทยุแล้วก็ฟังคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมอบให้เลยสำหรับงานเพลงที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันดีกว่าการขับรถที่ต้องระวังนะคะในช่วงฤดูฝนค่ะ

นะคะซึ่งเศร้าเหงาอกหักเลยนะแต่ว่านี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะอ่ะก็ถือว่าปลอบคนที่นะผิดหวังกันแล้วกันนะคะสนุกสนานค่ะเป็นเรื่องราวงานเพลงนะอย่าอะไรมากมายเลยนะก็คือแซวนะหยิกแกมหยอกดีกว่าเนาะสำหรับคนที่แบบแอบเหงานะแล้วก็ทักทายงานเพลงเข้ามาด้วยเนี่ยขับรถดีๆเนี่ยบางท่านฟังในรถแล้วก็บอกว่า FM 99.50 MHz นะคะแถวนี่บ้านสะอาดเนาะชัดเจนดีมากเลยคุณจรพรนะคะแล้วก็วันนี้มีคุณพี่แดงนะคะคุณพี่สมชายเดชธานี FC จากเมืองพลคุณบรรสวรรค์มังแดดนะคะก็ขอบคุณกันด้วยเนาะทักทายงานเพลงเข้ามาใน FC ท่านนี้นะคุณบรรสวรรค์มังแดดก็ทักทายงานเพลงนะคะเป็นคนบ้านแท่นชัยภูมินะคะเป็น FC ที่ติดตามข่าวสารรายการสทขอนแก่นแล้วก็ในช่วงนี้แหละรายการสัญจรปลอดภัยด้วยแล้วก็รายการอื่นๆด้วยขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่สมบัติเสนาสวัสดีนะคะบอกวันนี้อากาศดีอากาศอุ่นดีมีแดดภาพเสียงชัดเจนครับที่สุดจริงๆขอให้ร่ำรวยหอบเงินหอบทองบินลัดฟ้ามาที่บ้านเรานะคะพี่คะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะแล้วก็คุณพี่เทพชัยรัชภูมินะคะเอาละค่ะมาว่าในเรื่องของการเดินทางดีกว่าการขับรถนะคะเคารพกฎระเบียบจราจรค่ะถ้าเกิดว่าเห็นรถนักเรียนรถรับส่งนักเรียนรถรับส่งผู้ป่วยเนาะเราก็ต้องให้ทางนะคะในขณะเดียวกันค่ะในช่วงฤดูฝนนะคะไปเช็คสภาพรถโดยเฉพาะเรื่องของระบบเบรกแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายตรงนี้นะคะจะช่วยได้เยอะเลยช่วยเราปลอดภัยนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะก็หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยแล้วก็ช่วงนี้เตรียมเลยเสื้อคลุมฝนนะคะอย่าให้พลาดกันแล้วกันนะจะช่วยให้เราได้ปลอดภัยจากการขับรถเผื่อบางทีขับรถไปแล้วตากฝนเปียกฝนนะคะก็จะช่วยให้เราแบบไม่ทรมานเนาะเพราะว่าตากฝนแล้วขับรถไปด้วยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คนขับคนซ้อนนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วมีอาการหนักเนาะแล้วก็ดูด้วยสังเกตเส้นทางนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อบางทีมองไม่เห็นหลุมนะคะขับไปแบบโอ้ยเสียหลักอย่างเงี้ยท่ามกลางฝนโปรยปรายนะคะอะไรเยอะแยะมากมายก็พึงระวังนะคะแล้วก็เรื่องของไฟเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเตือนทุกท่านในขณะเดียวกันก็จะมีแฟนคลับหรือคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่ห่วงใยกันเลยค่ะช่วยกันสะกิดเตือนกันไปบอกว่าเนี่ยไฟนะไฟหน้าไฟท้ายในช่วงระหว่างที่ฝนตกแล้วขับไปฝืนขับนี่ก็มีชนกันอุตลุดเลยนะคะก็ฝากทุกท่านแหละนะถ้ารถของท่านใดนะคะเรื่องของไฟเรื่องของระบบเบรกนำรถเข้าศูนย์นะคะแล้วก็นำรถตรวจเช็คสภาพแล้วก็ไปต่อภาษีเลื่อนแล้วต่อภาษีด้วยนะคะจะได้อุ่นใจปลอดภัยนี่เรื่องการค่ะอยากจะทำประกันภัยติดต่อคปภ.ก็ได้หรือลองเข้าไปสอบถามดูนะคะไม่ใช่แค่เรื่องค่าสินไหมทดแทนไปว่ากันเฉพาะเรื่องเสียหายมาแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่ว่าให้คำปรึกษาแค่ชนกันคู่กรณีจะต้องอย่างไรเท่านั้นแต่คปภ.นะคะยังให้คำปรึกษาชี้ช่องทางแนวทางที่ดีว่าทำประกันภัยอย่างไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยในการขับขี่การเดินทางมากขึ้นแล้วค่ะไปต่อแล้วกันเนื้องานเพลงนะคะทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นค่ะและก็งานเพลงที่ทักทายเข้ามาในวันนี้อบอุ่นจริงๆนะคะสวัสดีทักทายคุณทองดาทองมีกันด้วยค่ะ

จัดให้เลยนะคะคุณแม่ FC ค่ะเราจะไปต่อที่งานเพลงนี้กันบ้างงานเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หัวใจทศกัณฐ์นะคะFC หรือว่าแฟนคลับบ้านท่านชัยภูมินะถ่ายงานเพลงนี้ขึ้นมานะคะพิเศษคุณบนสวรรค์บางแดนะคะแล้วก็ทุกท่านค่ะ

เดี๋ยวนะว่าจะไม่ลาไม่ได้แล้วนะคะขอบคุณหลังไมค์นะคะรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นสายสุดท้ายนะที่อุตส่าห์เข้ามาทักทายนะช่วงท้ายของรายการเนี่ยFC นะบอกพิกัดอยู่แถวเขื่อนนั่นแหละมีหลายท่านนะบอกอยู่แถวเขื่อนเนี่ยก็ต้องขอบคุณกันด้วยรายการขับขี่กับรถดีๆแล้วกันนะคะวันนี้รายการสัญจรปลอดภัยค่ะไปกับสทท.ขอนแก่นผู้ดำเนินรายการก็เริ่มแสบตาแล้วแหละนะคะลืมแว่นตาไม่ใช่อะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านเบลอๆนะสายตาไม่โอเคนะคะในขณะที่ขับรถนะไม่อย่างยิ่งเลยไม่เหมาะไม่ควรงดการเดินทางงดการขับขี่แว่นถนอมสายตาหรือไม่ก็แว่นที่ทำให้เรามองเห็นชัดเจนนั่นแหละนะคะก็จะช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะแม้กระทั่งขอบคุณ FC ส่งคลิปน่ารักน่ารักนะคะมาให้ขำขันกันด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าผู้ดำเนินรายการรู้สึกจะน่าบึ้งหรือเปล่าแม่คอยสังเกตอาการกันขนาดนั้นเลยนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยอย่างที่ว่ากันไปนะคะถ้าใครที่อยากจะเช็คสภาพรถนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เลื่อนล้อต่อภาษีก็สำคัญนะคะนำรถเช็คสภาพก่อนนะแล้วได้ใบตรวจสภาพรถจากศูนย์ตรวจออกใกล้บ้านก็ได้แล้วค่อยนำไปยื่นนะคะเพื่อที่จะชำระเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะการเดินทางยังอีกยาวไกลค่ะสำหรับหลายท่านเลยวันนี้ส่งเพลงเพราะๆนะคะให้สำหรับทุกท่านเลยทานข้าวเที่ยงค่ะรายการดีๆมีคุณภาพในภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.สทท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะเมืองธานีงานเพลงนี้ขุนช้างหางฮักนะคะหรือว่าขุนช้างหางก็คือร้างนั่นแหละนะคะใครที่ไม่มีความรักนะคะขอให้มีความรักกันทั่วหน้าค่ะแล้วก็ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงใจผ่อนมั่งคั่งหลับแล้วสวัสดีค่ะ

0: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111-77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ้ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1ด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: คงอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่

สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อนี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอบป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ที่สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM
3: อะไรนะ
2: OFM Office ไม่ได้เครื่องใช้สำนักงาน
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
5: ถ่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับที่สวทจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังชัดเจนนะครับฟังได้ไกลไปทุกโซนของเมืองอีสานนะครับพบกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับกับผ่านพ้นช่วงของสาระความรู้ต่างๆนะครับหลากหลายวิธีการนะครับแล้วกับข้าวที่กำลังที่เป็นที่นิยมก็คือช่วงนี้นะครับกลุ่มผักนะครับกลุ่มผลไม้ผลไม้ก็มีช่วงก่อนเรื่องของอครับองุ่นหน่วยเขียวเขียวเหลื่อมๆนะซ้ำบักเขือเขื่อนนะครับก็มีสารผิดตกข้าง1 2 3 4 5นะองุ่นอันคือราคาถูกแค่นะ30 40นะครับก็เป็นข้าวหลายส่วนก็เลยเกิดความตกใจก็เลยบ่พากันกินนะครับช่วงก่อนๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีอีกแล้วนะครับผักโดยเฉพาะผักกาดขาวมาจากแผ่นดินใหญ่นะอันนี้ก็เต็มไปด้วยสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายจักมาจังไหนมาแบบไหนก็มาฮอดเฮือนมาฮอดตลาดนะครับเฮ็ดจังไหนเฮาสิป้องกันแล้วก็เฮาสิเข้าใจนะครับผักกาดขาวคันน้ำพื้นที่บ้านเฮาเฮาก็จะปลอดภัยนะครับสำหรับผู้ใดเอาไปกินเนี่ยนี่ก็หาวิธีการถอนพิษนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของวิธีการถอนพิษนะครับที่เฮากินเข้าไปแล้วนะครับก็หลักๆเลยวิธีการใส่สูตรถอนพิษนี่ใส่ถอนพิษได้ทุกพิษนะครับส่วนมันจะเข้าไปหลายหรือเข้าไปหน่อยอันนี้ก็ถอนออกได้นะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันบ่ว่าจะรับเข็ม1เข็ม2เข็ม3บ่ว่าจะกินกลุ่มอาหารที่เจือปนกลุ่มยาฆ่าแมลงกลุ่มฟอร์มาลีนกลุ่มอีหยังเฮาก็ต้องหาวิธีการเอาออกซะก่อนนะครับอย่างน้อยก็ได้ถอนออกนะครับได้ขับพิษออกตัวหลักๆก็คือใบล่างจืดนะครับ4ใบ5ใบคันใบใหญ่ก็3ใบ4ใบคันใบน้อยน้องก็มันจะหาใบนะครับตัวที่สองนี่ก็ใบบักเน่าใบบักเน่าใบบักเน่าได้ทุกพันนะครับตัวที่สามนี่กับใบเตยนะครับใบเตยนี่ก็หาใบคือกันใบร่างจืดหาใบใบบักเน่าหาใบใบเตยหาใบสุดท้ายตะไคร้หัวทิ้งไข่เท่านี้แหละครับสองต้นเอาทั้งหากทั้งเงาแห้งดีนะครับสรรพคุณต้มร่วมกันแล้วก็เอาน้ำใส่พ่อถ่วมต้มร่วมกันแค่เดือดนะครับกินครั้งละ1แก้ว3เวลานะครับช่วงท้องว่างนะครับเสาเทียงแรงนะครับเฮ็ดไม่ทุกมือนะครับเฮ็ดไม่ทุกมือเพราะว่ามันเป็นของสดนะครับมันก็ดิเสื่อมคุณภาพนะครับกลุ่มสมุนไพรเป็นใบไม้สดนะครับสูตรนี้ใส่มาตั้งแต่พูดนะครับตั้งแต่ช่วงปี20นะครับตั้งแต่ปี2564นะครับใส่กันมาหลายคนได้ผลดีครับเพราะว่าจะรับยาเอียงเข้ามาแล้วเกิดปัญหาสะงอกสะแงกวิ่นเวียนนะครับฉีดไปแล้วนี่ก็เกิดปัญหากับต้มกินหามือหกมือกับซ่วงกับเศร้านะครับอันนี้เอาสูตรยาดีมาฝากช่วงแรกนะครับแก้ปัญหาทั้งเคสที่มีปัญหาวันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วนะครับหมอเดินทางไปชลบุรีเพิ่นกับโทรมาปรึกษานะครับจากทางผู้เวียงคุณยายมีปัญหาเกี่ยวกับปอดมีฝีในปอดนะครับฝีก้อนเนื้อลายเข้าสู่โครงการ1 2 3 4 5นะครับอาการบ่ดีขึ้นครับบ่ว่าจะเป็นวิธีการทุกรูปแบบ นะครับใส่กันแบบเต็มที่นะครับหลายปีจนมันล่ำนะครับนั่งเข้าไปที่สมองนะครับเหตุให้เกิดอาการขาด้านล่างนี่อ่อนแห้งต้องนั่งรถเข็นนะครับแต่ปัญหาก็คือคุณย่ายอยากกินตัวอ่อนตอนะลูกก็เลยไปหาได้มากก็เลยมาหมกหมกปั๊บกินแล้วมันก็เน่าครับนะพิษของตัวอ่อนตอนี่ลูกตัวนอนตัวอ่อนตอเนี่ยพิษมันแห้งนะครับเป็นโปรตีนที่รุนแรงมากสำหรับคนที่เป็นโรคไตก็เลยแนะนำให้เพิ่นใส่สูตรนี่แหละเพราะว่าอาการเพิ่นหนักเพิ่นโทมานะครับก็เลยบอกให้ต้มสูตรใบร่างจืดใบบักนาวใบเตยยางละหาตะไคร่สองต้นต้มกินนะกระซึนออกมากระซ่วงกระเศร้านะครับอาการที่พิษมันเหตุให้เกิดอาการโรคนอนวรับนะครับออกห่อนน้ำร่างกายนะครับเพราะว่าพิษของตอนี่มันแผ่กับโรคนะผสมกันเฮ็ดคนไข้อาการสุดนะครับกินแล้วก็ดีขึ้นก็เลยมาเมื่อวันอาทิตย์นะมาตรวจรักษานะครับก็กลับไปก็อ่อนแห้งก็ใส่วิธีการดูแลกินยาต่ออีกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับสูตรถอนพิษนะครับไม่ว่าจะกินของพิษนะครับก็ใส่สูตรนี้นะครับขอควรระวังคือห้ามกินหลายนะครับกินครั้งละ1แก้วนะครับและก็ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตก็ต้องกินไปมากกว่า5มื้อ7มื้อนะครับกินถึง5มื้อ7มื้อก็พอนะครับอันนี้ก็เอามาฝาก FC ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกินอาหารพิษก็ใส่สูตรนี้ก็ได้นะครับกินกุ้มสารเคมีที่มันเข้าสู่ร่างกายโดยบ่รู้หรือโดยบ่มีความเข้าใจนะเข้าลงไปในร่างกายเท่ากับใส่สูตรนี้นะครับต้มกินนะดีต่อสุขภาพนะครับบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยบ่จะเป็นผู้สูงวัยก็ลดลงจากเครื่องแก้วนะครับคนปกติกินแล้วก็ซ่วงกระเซ้าหลายคนเอาไปกินแล้วได้ผลดีแบบไหนก็โทรมาบอกงูน้ำครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลจะได้ให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับจะเบอร์เก้าเบอร์เดิม03-236-726บางท่านก็พยายามหาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของโลหิตนะครับเลือดบ่ค่อยจะเข้มข้นเลือดโลหิตบ่ค่อยจะดีนะครับบางคนกับจางบางคนกับเป็นคาราซีเมียบางคนกับเป็นภูมิแพ้นะครับเป็นหอบเป็นหืดกินของพิษแน่กับเป็นพื้นเป็นมุนมานนะครับมีกระน้ำกุ้มสมุนไพรเป็นกุ้มยาฝนฝนนี่ใส่วิธีการฝนนะครับเครื่องมือที่จะใส่ก็คือหนึ่งก็คือหินฝนมีดที่สะอาดนะครับหินแท้ๆก็ต้องหินภูเขาปัญหาบริการใส่หินที่ห้องฝนมีดเนี่ยล่างให้สะอาดนะครับสะอาดแล้วก็ตากแดดนะสักหนึ่งแดดนะครับแล้วก็ล่างให้มันสะอาดเรียบร้อยนะครับเครื่องมือตัวที่สองก็คือภาชนะใส่น้ำที่สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระติกก็ได้นะครับกระติกน้ำนะแล้วก็มีน้ำดื่มนะครับจักประมาณ1ลิตรถึง2ลิตรนะครับกลุ่มยาที่ซอยในการแก้ปัญหานะครับอาการโรคนะครับของกลุ่มโรคหิตจางนะครับกลุ่มขี้กระยื้อกลุ่มหอบหืดนะครับจะใช้กลุ่มยาฝนอยู่เป็นสูตรยานะครับตัวที่1ก็คือฝางนะครับฝางเป็นพืชสมุนไพรที่ใส่บำรุงโลหิตบำรุงปอดนะครับเอาแก่นของฝางนะครับออกสีส้มๆแดงๆนะครับฝางเป็นต้นไม้ที่มีหนามนะเวลาเอาก็ต้องระมัดระวังนะครับใบเพิ่นคือใบพักเกษตรใบบักขามนี่แหละนะครับฝักเพิ่นคือในบักแตนนี่แหละนะครับตัวที่สองเนี่ยมากระทืบโล่งนะครับมากระทืบโล่งหรือ เมืองอีสานเรียกว่ามวยเลือดนะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่บำรุงโลหิตบำรุงน้ำเหลืองบำรุงกำลังนะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สามนี่นะครับเป็นสมุนไพรที่แก้ไขบำรุงน้ำดีบำรุงตับนะครับขาดไปได้คือกันจันหอมนะครับกันจันหอมนะครับออกหอมๆเบาๆนะครับตัวนี้แก้ไขน้ำนะครับตัวที่สี่นี่จันแดงจันแดงนี่บำรุงน้ำดีนะครับบำรุงตับนะครับตับพิษห่อนนะครับใส่ซียางฝนนะครับใส่กับหินฝนมีดนะครับเวลากินกับกินตั้งน้ำนะอันนี้อัตราส่วนกับหนึ่งหินฝนยากับน้ำ หนึ่งลิตรนะครับหรือสองลิตรนะกินจังๆนะครับคันผู้มีภาวะอาการที่บ่ค่อยจะแข็งแรงภูมิต้านทานต่ำกะเอาน้ำจากสองลิตรคันโลหิตแข็งแรงดีแน่มีภูมิดีแน่ก็เอาน้ำจากหนึ่งลิตรนะครับกินกับประมาณครั้งละแก้วนะครับสองเวลาสามเวลาสี่เวลาแล้วแต่กำลังถากนะครับอันนี้ก็เอามาฝากสำหรับเอฟซีที่มีปัญหาเรื่องของโลหิตนะครับโลหิตจางนะครับเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเหือดไส้ได้อันนี้คือสูตรที่สองกลุ่มยาฝนนะครับขออนุญาต เปิดสายนามไม้นะครับ043-236-726นะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องทั้งผู้เวี่ยงนะครับอันนี้ก็เดิมที่เพิ่นก็มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้คือกันนะครับแล้วก็โลหิตบ่ค่อยจะแข็งแรงพฤติกรรมมักกินอาหารสิงโตนะครับมักกินก้อยมักกินส้อยจุมักกินตับหวานมักกินข้าโค้งกินไปกินมากินมากินไปจังกินตั้งแต่เป็นนุ่มฮอดอายุ60กว่าๆนะเริ่มมีพุ่งเริ่มมีขี้โผนะเริ่มมีอาการปวดหลังเพราะว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยกของหนักตัดไม้ตัดต้นไม้เฮ็ดฟืนเฮ็ดทานเฮ็ดชูแนวเฮ็ดหน้าเฮ็ดข้าวโพดเฮ็ดปลาอ้อยปลามันมีอาการปวดหลังปวดแห้งนะครับต้องย่างต้องเอามือนี่ค้ำหัวเข่านะค้ำทั้งสองขางย่างจุจะจุจะนะไปตรวจก็พบว่ากลายเป็นโรคร้ายเกี่ยวกับวัณโรคกระดูกปวดแห้งบริเวณ L3 L4 L5 โดยเฉพาะ L4 L5 ยุบมองขอบกางเกงด้านหลังนะครับปวดทรมานจับบ่ได้เจ็บแห้งแล้วก็มาฟื้นฟูดูแลนะครับด้วยหลักการแพทย์แผนไทยคลำแนวกินนะครับแล้วก็ใส่เวลาประมาณ180มื้อขึ้นนะครับอาการกระทรวงกระเซ้าก็ดีขึ้นไปตรวจกับบ่พบเชื้อแล้วก็แข็งแรงขออนุญาตรับสายครับเล่ากะบอกต่อกันมาหลายกิ่งหลายสายนะครับรับสายนี้สักก่อนครับผม
1: ไปโยครับ
0: ครับสวัสดีครับฟังจากสาย
1: ฟังจากขวัญแจ้งนี่นะครับ
0: อำเภออ
1: ำเภอเมืองครับ
0: เชิญครับ
1: ผมบันเซนนั่นเหี่ยวเป็นฟ้องไหมครับมีสมุนไพรอะไรแจกบ่ครับ
0: มีโรคประจำตัวบ่ครับ
1: ผมมีครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับ
0: อายุหลายปีได้แล้ว
1: อายุ67ปีครับ
0: อ้วนหรือจอย
1: ก็น้ำหนักก็79นี่ครับ
0: ครับสูงเท่าไหร
1: ่สูง165ครับ
0: กินเหล้าบ
1: ่บ่ครับต้องเดือนแล้ว
0: กินอาหารสิงโตบ
1: ่ครับย้อนๆยังเกินนึงครับ
0: ของของมักดองได้กินบ่
1: ก็มีอยู่ครับมีอยู่ก
0: ิน
1: แน่อยู่
0: เป็นอยากเหี่ยวเป็นฟ้องหลายก็กินของมักดองรู้กินปลาส้มกินน่ะมันเป็นน้ำของมักดองตัว
1: คร
0: ับ งดไหนจะงดเอารอฟังขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ครับของมักดองนะครับเพราะมันเป็นดองกันเด้ของมักดองนี่คือของที่มันเฮ็ดให้เกิดอาการร่างกายต้องขับของเสียเฮ็ดให้โลหิตมันหนืดมันข้นเมื่อโลหิตมันหนืดมันข้นแล้วมันก็จะปัสสาวะเป็นฟองนะครับเกิดการอักเสบนะตัวหนึ่งเป็นลำไส้พอดีนะครับเหี่ยวเป็นฟองเหม็นกินข้าวนะอาหารที่โปรดมากๆก็คือสมปลาจอม พราะได้เห็ดสมประจอมแสบโทรมาบอกเนี่ยปกติเขาใส่ยังไงไตกุ้งนะไตกุ้งใส่ซิ่วใส่ปลาที่เดอใส่ปลาขาบของใส่ยังสมประจอมปุ๋ยเครื่องปรุงหั่นใส่มาร์กไว้จักเก็ตมือแปดมือขี่พญาขี่กระตึกแปดท่านได้ไปสำท่านได้ตายท่านมากินแล้วได้ไหมกินคักกินแน่จริงแต่เป็นบ้าจนอายุหลายเอาไปมากกลายเป็นโรคร้ายในลำไส้ไปซ่องกล้องดำปื้อปื้อยุบเป็นก้อนเป็นขาวๆเป็นจุดนะอันนี้ต้องงดพฤติกรรมการกินที่มันผิดต่อสุขภาพโดยเฉพาะแหล่งน้ำซุ้มมือนี่มันบ่ค่อยคือจะกี่เด้ครับจังค่อยมาเล่าสู่ฟังเรื่องปัญหาแหล่งระบบนิเวศแหล่งน้ำมันเปลี่ยนไปเหี่ยวเป็นฟ้องในห้อใส่หนึ่งนะครับห่วงตาลห่วงตาลที่ได้จากต้นตาลตัวผู้เด้ต้นตาลตัวแม่มันจะมีหน่วยตาลเนาะเอามาจากสองคืบของคนกินนี่ล่ะเอาอยู่ข้างล่างเนี่ยอันที่มันล้นลงมาเนี่ยมันขึ้นไปทั้งต้นตาลตกลงมาเนี่ยนั่งรถฟี่วีวอวีวอเด้นะครับห่วงตาลเอาที่มันล้นลงมาไม่ไหมนะครับให้สภาพมันดีเนาะเพราะบ่มีเสือล่าบ่มีแม่งเจาะจากสองคืบตัวที่สองนี่สร้างข้าวโพดหรือแกนข้าวโพดข้าวโพดสาลี่ข้าวโพดขาวกันว่าได้สร้างมันก็เอาหนวดไม้ข้าวโพดนะครับจักหยุมมือหนึ่งนะครับตัวที่สามนี่ไม่ยาลาบต้นยุกยาบถอนออกมาทั้งหากทั้งต้นในร่างดีๆให้มันสะอาดนะครับมันโคฉีดยาคายาเป็นเศร้ามากว่าได้ดินะครับตัวที่สี่นี่หากยาฆ่าจะเคืองกำมือนะครับต้มร่วมกันหอมหวานจักหน่อยได้กินกะครั้งละหนึ่งแก้วจะไปกินคือยังพญายขุนดันเด้พญายขุนดันนี่ต้มจะได้เธอกินเป็นหมอกินจนท้องใครกินไปกินมาพระท่านโดนนางรถฟี่วีวอกินเกินขนาดนะครับเขากินแค่ครั้งละหนึ่งแก้วเช้าเที่ยงเย็นกินแล้วมันก็จะปัสสาวะคอยใสขึ้นใสขึ้นปัสสาวะที่มันขุ่นมันมีฟองโรคเห็ดที่มันหนืดมันอักเสบมันเหนียวมันข้นมันเป็นพิษมันก็จะคอยขับออกนะไตก็จะเริ่มทำงานได้ดีขึ้นมันนี่เมื่อไรอยากเหนียวเป็นฟองอีกก็กินอีกอันนี้มันพิษกระบูนนั่นแหละนะของมักดองนะครับพอดีนะครับจะตีกินนะครับจะสิบมาอันเอาอันช่างกรรมพันธุ์มายืนยันได้พูดลงคนโอ้ยพอเมียผ้ากินตั้งแต่น้อยคนละเรื่องกันนะเฮาเว้าถึงโหมดด้านสุขภาพอันอยากเจ็บอยากป่วยกะไปทางนั่นพิษโลกนำลงไปพอท่านโดนเจ็บท้องนะไปตรวจมาพบพยาธิไปไม่ได้ตับโดยเฉพาะพวกกลุ่มปลามีเก็ดที่กินพืชปลาน้ำจืดปลาซิ่วปลาขาบของปลาตะเพียนปลาต่างๆนี่แหละนะต้องเฮ็ดสุกนะครับหันปลาแดกต้องมักเกิน6เดือนพยาธิไปไม่ได้ตับมันถึงจะตายนะครับมันบ่ได้เด้นะครับทีนี้มาว่าถึงแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพี่น้องระมัดระวังนะครับต่อไปเฮาจักสิอยู่จังไหนโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งที่ผลิตของเป็นพวกกลุ่มเคมีนะกากขยะสารพิษนะเขามาผลิตเอาแร่นั่นแร่นี่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งสาธารณะนะผู้ใดสิกินมานี่กับคนที่ได้ท้องถิ่นเฮานี่ล่ะนะอันตรายเลยครับเดี๋ยวนี้แหล่งน้ำโขงนี่แหล่งน้ำทั่วๆไปของเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะน้ำโขงน้ำปิงนะมีกลุ่มสารพิษตกค้างจากแหล่งเหมืองท่องค่ำฟังข้างพม่านะปล่อยมาปลาอยู่ในแหล่งน้ำนี่เป็นตุ่มเป็นก้อนห้ามเอามากินเด้เป็นตุ่มก้อนคือก้อนสิวก้อนเป็นคือก้อนหนองเนี่ยอย่าไปเสียดายด้วยครับสารพิษทั้งนั้นเด้กินเข้าไปแล้วเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่อันนี้ต้องระมัดระวังพิจารณานะครับระมัดระวังอันนี้มันเกิดขึ้นมาโดนแล้วส่วนใครเข้าใจก็รอดปลอดภัยส่วนใครผู้ใดบ่เข้าใจก็มีความเสี่ยงนะครับจะเริ่มสูตรถอนพิษคันว่าเข้าใจหรืออยากปรึกษากับเล่นเชิดนะครับ043 236726นะครับ คุมโรคปอด เดี๋ยวนี้พบเคสค่อนข้างที่จะหลายนะครับบ่อสูบบุหรี่บ่อสูบยาก็เป็นตัวที่พบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอีปูขออนุญาตรับสายครับอีปูนี่มีพยาธิขี้กระตือเกี่ยวกับปอดอีปูนี่นะครับคนงดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับ
2: จากไก่ขอนจันครับผมเพราะว่าในผมอยากถามว่าไอ้ผมเห็นคลิปๆนึงที่เพิ่นเอาน้ำผึ้งนึ่งซ่อนช้ากับน้ำบักหนาวใส่ประมาณ1หน่วยนี่กินน่ะบำรุงปอดว่าจังมันความจริงหรือว่าจังได๋คุณหมอ
0: บ่ได้ครับพ่นละยางอันนั้นมันสูตรขึ้นฟ้าเท่านั้นต้องเบิ่งเขาว่าผู้ที่เขาให้ข้อมูลเขาเป็นแพทย์แผนไทยบ่ครับอันนั้นมันสูตรขึ้นฟ้าหน้าบักหน้ามันกระจายเลือดล่มมันสมมันเปรี้ยวกินเฉพาะส่วนน้ำบ่กินเฉพาะหน้าบักหน้าบ่ครับบีบเฉพาะหน้าบักหน้ามันบ
2: ่น้ำมันบักข้าวน้ำเนี
0: ่
2: ยเป็น
0: น้ำมันบักข้าวมันกะบำรุงคอครับน้ำเพิงนี่มันกะบำรุงหัวใจลดอาการอักเสบได้นะครับ
2: กินไผ่กินมันเนาะคุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: ขั้นเฮากินตำบักหุ่งมันก็มีบักหน้าเฮาก็บ่ได้เป็นโรคปอดเด้อหั่นมาเจ้ากินผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ก็บ่กล้ากินหรอกแต่ว่าเห็นคลิปๆนึงคนไหนดื่มน้ำบางน้ำใช้น้ำถึงกินทุกเช้าช้อนช้ามือละช้อนช้าว่าท่าน
0: คร
2: ับ
0: กินได้ก็กินเพราะมันแซ่บเนี่ยเพราะมีแห้งขิ้งเพราะเดี๋ยวมันบอบปลอมใจเฮานี่ล่ะ
2: โอ
0: ้น้ำผึ้งต้องเบิ่งน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งมีหลายชนิดเด้น้ำผึ้งหลวง
2: น้ำผึ้งแท้อยู่คร
0: ับ น้ำผึ้งหลวงก็จะได้จากเกสรดอกไม้อันนี้ก็จะช่วยเรื่องของหัวใจนะครับกระจายเลือดลดอาการอักเสบได้นะครับส่วนบักหน้ากับรถสมนะครับเพชรเห็นยามันแล่นเร็วเพชรแห่งกระจายเลือดล่มนะครับ
2: ครับขอบคุณแล้วอีกเรื่องนึงไอ้ก็เห็นอยู่คลิปคือกันว่าไอ้น้ำมันบักข้าวเฮาเนี่ยกินทุกเช้า1ต้นซ้าทุกเช้าทุกเช้านี่นี่ก็ว่าบำรุงหยังไผข้อไผหยังมันเป็นจังได๋คุณหมออ
0: ันนี้ก็พอได้ครับพอได้แต่ว่าอย่ากินหลายมันต้องเบิ่งไว้นําพอน้ำมันมะพร้าวกินแล้วมันเลี่ยนมันจะเกิดอาการเกี่ยวกับภาวะเฮ็ดให้น้ำดีมันทำงานหนักครับพังก็กินพอจับซ่อนกินได้ครับเอามาพัดใส่พักใส่ยังกินอันนี้จะง่ายกว่า
2: ครับ
0: คือเขาอยากกินก็กินได้ครับน้ำมันมะพร้าวแต่กินแล้วมันยืงมันเลี่ยน
2: ครับ
0: ผมก็ดีมดนะครับเป็นวิธีการแปรรูปนะครับสิเฮาไปปรุงเป็นอาหารกะกินเอาสมุนไพรไปทำเป็นยาเป็นอาหารนะกันนึกบ่ออกกะฟังเบิ่งหนังเกาหลีนะครับหนังแดจังกึมนะเบิ่งเขาวิธีการนะครับปรุงอาหารให้กับพระราชากับคนที่อยู่ในวังของเกาหลีนี่กินสมัยก่อนเพิ่นจะปรุงเด้อเอาอันนั้นมาใส่เอานี้มาใส่กะคือบำรุงสุขภาพหลักการเดียวกันแต่ว่าเรื่องของน้ำบักหน้านี่คนที่ควรระมัดระวังคือกลุ่มที่มีภาวะโลหิตจางคนที่มีภาวะคาราซีเมียคนที่มีภาวะ น้ำเหลืองบ่ดีคนที่มีภาวะเรื่องของโรคไตโรคฝีในปอดฝีในตับฝีในไตฝีในส่วนร่างกายห้ามกินน้ำบักหน้าเกินปริมาณเจ้าสิบีบใส่น้ำห้อนเจ้าสิบีบใส่ตำบักหุ่งเจ้าสิบีบใส่ปั่นน้ำอันนั้นน้ำอันนี้ก็คือกันน่ะกินลงไปก็ลงไม่ได้ท้องนี่ล่ะนะครับร่างกายบ่ได้ต้องการว่าโอ้ต้องบีบใส่กับน้ำห้อนบีบใส่กับน้ำผึ้งกินได้หมดนะครับขอให้มันสะอาดแล้วก็บ่มีเชื้อของเสียเจือปนแต่น้ำบักหน้าไม่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาที่โรคที่ก้าวมากเมื่อกี้นะครับกินได้อยู่แต่ว่ากินน้อยๆนะระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มีภาวะเป็นพดเป็นพื้นเป็นตุ่มเป็นฝีนะครับบ่ควรกินน้ำบักหน้าเคี้ยวๆแล้วก็คนที่มีเรื่องของกรดไหลย้อนมีภาวะเรื่องกระเพาะแสบบักหูกเนี่ยบักหน้ามันจะระคายเครื่องกระเพาะนะครับถ้าจะกินน้ำบักหน้านี่ควรปั้นใส่กับผักหนอกผักหนอกหรือบัวบกนี่มันจะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะครับบำรุงสมองนะครับแล้วก็ลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็รักษาแผลเนี่ยอันนี้ผักหนอกนะ น้ำบักหน้านี่เฮาก็เอาขวดเอาทั้งบักหน้าทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งน้ำจะสิไปบีบจวดเอาแต่น้ำบักหน้าพาเครื่องหน่วยหรือ1ส่วน3ของลูกก็เอาเม็ดน้ำเม็ดของมะนาวนี่แก้ไขบำรุงหัวใจเปลือกบักหน้ามีน้ำมันฟิตเซนออลมีสารหอมระเหยกระจายเลือดล่มนะครับน้ำบักหน้ามีรสเปรี้ยวช่วยฟอกโรคเฮ็ดนะครับผักนอกนี่บำรุงหัวใจไปน้ำกันลองซองลองซองอันนี้สูตรดีน้ำเพิงไส้อันนี้ปั้นร่วมกันแห้งแซ่บนะกองได้แล้วเฮากะเอาน้ำแข็งใส่จักหน่อยนะเอาเกลือใส่จักนิดกินแล้วชื่นใจนะกินแล้วมีแห้งกินแล้วมันก็มีแห้งขิ้งโดยเฉพาะคนที่มีความจำบ่ค่อยใจดีก็ใส่สูตรนี้นะครับใส่สูตรนี้ส่วนกากที่เหลือก็เอาไปพอกบริเวณหัวเข่าบริเวณตุ่มม่องบริเวณเอวที่มันปวดมันเจ็บนะครับรักษากุมแผลที่มันเกิดอาการเป็นตามคอนะปวดล่มจับโป่งโรคประดงคอเนี่ยพอกพอกพอกนะลดอาการอักเสบได้เบื้องต้นนะครับอันนี้คือสูตรทั้งกินทั้งพอกนะครับคุมยาพอกยาท่านี่โดยเฉพาะคนมักปวดหลังปวดเอวนะครับคิดว่าออกซอกว่าถูกให้ใส่สูตรนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะหนึ่งคือไพร่ไพร่นี่สอนเพชรสอนสุพรรณนี่แฟนน้องไข่มอเตอร์ไซค์ทำหล่นที่จะฝนยาทาเราห้องมากแต่เราเป็นเบาดังโด่งดังสมมือนี่ก็ยังใส่คือเก่าไพร่นะครับไพร่เอามาห้องไปหมกใส่ขี้เท่าก่อนหมกดีๆห้องก็มาตำให้มันละเอียดนะครับแล้วก็ใส่พักเสียนผีแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดหรือเปลือกมะกรูดมะกรูดนะตำให้ละเอียดเข้าด้วยเหล่าขาวเอาเหล่าขาวมาพ่มแล้วก็เอามาห่อผ้าพอกนะบริเวณปวดหลังปวดเอวปวดทุกส่วนของร่างกายนะพอกเศร้าพอกแร้งพอกเศร้าพอกแร้งลดอาการปวดได้ดีปวดน้ำแข็งปวดน้ำบีแข็งปวดน้ำบาไลปวดออฟฟิศซินโดมตึงบาไลแล้วเนี่ยใส่สูตรนี้1ไพร่2พักเสียนผี3ผิวมะกรูดไพร่นี่เอามาหมกไฟให้มันสุกดีมันจะบ่แสบบ่ฮ้อนนะหลายมันจะหอมเข้ากันดีนะครับตำละเอียดนะแล้วก็เอาเหล่าขาวจักเป๊กหนึ่งมาผสมพอถ้าบาอะไรเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยกค้อนใหม่งัดสุ่งงัดหรือมีปัญหาลูกเต่าเล่าหลานนั่งทำงานออฟฟิศซินโดมเนี่ยปวดบาอะไรปวดมังกระดุมข้อปวดมังงอนต่อนี่ก็พอกถ้าอย่าลืมเอาเหล่าขาวใส่จักหน่อยปัญหาเหล่าขาวอะไรก็ใส่สารสมจักหน่อยโมเมนสารสมขอไพ่นำสมใส่ชู่ใส่จักซ้อนหนึ่งผสมเข้าไปพอกนะจะมีแห้งขิ้งนะครับยาวออกนะอันนี้สูตรวิธีการเฮ็ดแบบง่ายๆอยากดูรายละเอียดอยากปรึกษากะเลี่ยนเชิญนะครับ043 236 726ไพร่นี่เมืองอีสานเฮาเอิ้นว่าหวานไฟนะหวานไฟภาษาภาคกลางเรียกว่าไพร่นะครับเป็นสมุนไพรใส่กันมาตั้งแต่หลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยในห้อยนะตั้งแต่สมัยทงกล้าลองให้ท่านนี่มีรถเอางัวเอาค้อยไปเข้าไปเมืองหลวงเพิ่นก็ใส่นี่ล่ะสูตรไพ่เนี่ยครับงกนะเกิดตกกกไปเกิดอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวนี่ล่ะเอาวานไฟนี่ล่ะเอามาฝนใส่กับฟ้าและมีฝนก็หินฝนมีแล้วก็พอกท่านะครับแก้อาการฟกบวมนะครับวานไฟหรือไพรนะครับเป็นของดีสมุนไพรไส้บ่ไส้ครับโดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรที่เป็นกลุ่มยาท่าเขาก็จะประสกัดนะเป็นยาหม่องเป็นเข้มเป็นน้ำมันนะครับเอามาพอกเอามาท่านะครับเฮ็ดให้อาการฟกช้ำดำเขียวนะดีขึ้นนะครับแต่อาการฟกช้ำดำเขียวนี่ช่วงก่อน 48ชั่วโมงแรกนะเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอาการฟกช้ำดำเขียวตามแขนตามขาข้วนไส้ความเย็นประคบก่อนนะครับหลังจาก48ชั่วโมงแล้วก็คือหลังจาก2มื้อแล้วจังค่อยใส่ประคบด้วยความห่อนนะครับคันเฮาเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆยาฝ้าไปใส่กลุ่มสมุนไพรหรือการประคบห่อนนะครับมันจะเกิดการอักเสบนะมันจะมีวิธีการนะมื้อแรกประคบด้วยความเย็นนะครับประคบด้วยความเย็นก่อนนะครับมื้อที่2กับประคบด้วยความเย็นก่อนนะครับพันบ่มีอาการอักเสบก็เริ่มใส่ประคบด้วยความห่อนประคบด้วยความห่อนแล้วก็เฮ็ดลูกประคบนะครับการเฮ็ดลูกประคบก็มีหลากหลายวิธีการคันสนใจก็043 236 726กลุ่มปัสสาวะที่มีปัญหานะครับปัสสาวะติดขัดปัสสาวะหนืดปัสสาวะข้นนะครับแล้วก็กลุ่มภาวะไตทำงานไม่ค่อยจะเป็นปกติโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเบาหวานเป็นความดันนะกินยาหลายนะครับปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่งปัสสาวะไม่ค่อยจะออกปัสสาวะมีฟองนะครับก็ใส่สูตรที่แนะนำไปจาก FC ที่โทรมานะครับปัสสาวะมีฟองนะครับ1ง่วงตานนะครับจาก2คืบนะครับ2แกนข้าวโพดหรือสั่งข้าวโพดปัญหาบ่ได้ก็ใส่หนวดข้าวโพดนะครับหนวดข้าวโพดนะจักครึ่งกำมือกับสั่งข้าวโพดจัก 2-3 ฟักนะครับ3ไม้ยาลาบถอนออกมาทั้งต้นกลางดีๆทั้งหากทั้งเงานะครับ4หากอย่างค่าครึ่งกำมือนะครับควรใส่ให้มันได้สูตรนี้มันจะทำงานได้เต็มที่กินแล้วก็เฮ็ดให้ปัสสาวะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการบวมนะครับน้ำแขนน้ำขาเนื่องจากภาวะน้ำในร่างกายก็ถูกขับออกนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอาหารนะครับมีปัญหาเรื่องระบบไตนะครับไตวายเฮ็ดให้ไปนะครับควรงดกลุ่มอาหารที่มันแสลงต่อโรคโดยเฉพาะเกลือที่มีความเข้มนะครับควรลดปริมาณของโซเดียมของเกลือลงนะครับกินน้อยๆยาใส่หลายนะครับเกลือนี่ส่วนมากได้รับเข้าสู่ร่างกายตลอดบ่ว่าจากตำบักหุ่งมาจากปลาแดกมาจากน้ำปลาบ่ว่าจะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ใส่ทั้งผงนัวทั้งใส่เป็นก้อน นะครับต้มจนหวานจนแซ่บนะหมดใจก็ลดปริมาณลงนะครับเพื่อไตเฮาจะบ่ได้ทำงานหนักนะครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะปรึกษาเบอร์ส่วนตัวก็จังค่อยเตรียมปากกาไว้นะครับจดบางคนก็จดมาหลายปีจดเพราะท่านจักเทือนะครับตู้ที่มาจากผู้เวียงนะเล่าว่าโอ้ยจดท่านนะครับถ้าท่านย่ายก็สิบ่ได้มาปวดรักษานะครับย่าเราเป็นโรคปอดนะเป็นหลายเมื่อยต้องหอบนะครับขออย่ารับสายครับกลุ่มอาหารแสลงระมัดระวังนะครับอย่าไปกินพอนวิทยุจักหน่อยครับพอนวิทยุจักหน่อยมันสะท้อนสัญญาณออกจากวิทยุจักหน่อยครับ
1: ขอถามจักหน่อยนะ
0: ครับ
1: มันเป็นหลงลืมเนี่ยเป็นอะ
0: เฒ่าเจ้าครับสมองมันบ่ค่อย
1: ฮะ
0: เฒ่าอายุหลายจักปีแล้ว
1: 97
0: นั่นจังไหนมันก็สิเห็นแสงไฟก็จะว่าเป็นเสียงอีหยังบ่แล้วมันเฒ่าก็สมองมันค่อยมันหลงมันลืมวิธีการดูแลเบื้องต้นก็1เอาพักเข็ดหูจักพักเข็ดบ่ยาพอพอตู
1: ้
0: พักเข็ดพักเข็ด
1: พักเข็ดพักเล่นเข็ด
0: พักเล่นเข็ดนั่นล่ะครับเอายอดมันมาลวกมาลวกกินพักเล่นเข็ดพักหวานบ้านพักก้านตรงเอามาลวกกินดูๆครับ
1: พักเล่นเข็ด
0: ครับพักหวานบ้าน
1: ตาจะบ่ดี
0: อยู่หลายแต่90กว่าเนาะ
1: ตาก็บ่ดีหูก็บ่ดี
0: แม่นผู้หมู่อยู่นํากันอยู่บ่ล่ะ
1: ฮะ
0: หมู่รุ่นเดียวกัน90กว่ายังมีบ
1: ่อยากน้อยละ
0: นั่นแล้วมันสังขารมันบ่เที่ยงเนื้อหนังเอ็นดูกมันบ่เป็นของเฮามันเสื่อมมันเสื่อมต้มนี่ล่ะลวกพักเล่นเข็ดพักวันบ้านพักกันตรงครับแล้วทีนี้ปั้นพักหนอกกันบ่ปั้นก็ตําพักหนอกตําแล้วก็กองมากินจักเป๊ก2เป๊กมื้อนึงส่วนพักเล่นเข็ดก็ลวกกิน
1: กินกาแฟน้ําเด้
0: จะกินกาแฟหรือกินการน้ําฮ้อนได้เบิดคันรุ่นนี้แล้ว
1: กินกาแฟประจําทุกมื้อแ
0: หมนั่นล่ะถ้าก็ต้มคันกินกาแฟเนี่ยต้ม1ใบบักกูด2ใบเตย3ตะไคร้4กระชายจักหากหนึ่งต้มแล้วก็มาชงกาแฟกินนี่บำรุงสุขภาพพร้อมเฮ็ดให้เลือดล่มแล่นดีกระชายตะไคร้ใบเตยใบมะกรูดครับต้มแล้วก็มาชงกาแฟกินส่วนผักเล่นเข็ดกับผักหนอกมันจะซอยบำรุงสมองครับ
1: ผักหนอกหายากเกินผักหนอก
0: ไปตลาดเนาะลูกหลานมีใส่เขาเนาะ
1: เออ
0: พอยิ่งไปย่างหาเองก็ใส่ลูกใส่หลานก็ใส่
1: จะของไปบ่ได้หรอกต้องใส่ลูกใส่หลาน
0: เออใส่มันรวดแล้วเนาะมาซื้อผักหนอกมาใส่ตู้เย็นไว้ล้างดีๆแล้วก็ตําหรือปั้นก็ได้กันมีแขวยําบ่ล่ะ
1: มีอยู
0: ่เออใครอยู่พอนี่ผู้เราบ่มีแขวเด้พอนี่ผู้เรา80กว่าก็มีแขวอยู่นี่มีแห้งอยู่นี่มีแห้งขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับนี่บุญเพ่งมาเนื้อหนังเอ็นดูนะสังขารมันสังขารมันบ่เที่ยงจักเป็นหยังเฒ่ามา80 90มันละคูออกคูออกนะแขวก็คูนะผมก็คูนะครับผู้ใดมีแขวย่ำอยู่รุ่น90กว่านี่เพื่อว่าบุญหลายนะกับเขาดีกันคันบ่มีแขวย่ำก็บ่แซ่บเด้ต้องรักษาไว้นะแต่ว่ามันบังคับบ่ได้ดินะครับมันมวยน้องเฮามันขู่ออกโลดนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับพักเล่นเข็ดนะยาสิไปว่ามันคิ้วมันหื่นเด้มันดีเอามาลวกกินสิไปกินหยังผักกาดขาวอันมีแต่ฟอร์มาลีนมีแต่อันมาจากจีนน่ะเห็นบ่ฟังบ่ละข่าวต้องยาขามาแรงโอ้ยกว่าสิชี้มาจากเมืองขินจักมือนะพักเล่นเข็ดนี่บ่ถึง2มื้อน่ะเน่ารดมานี่หนอนมากินในพักเล่นเข็ดนี่จ้อกินพักกาดขามาจากเมืองขินเอาแง่ใส่ปากหนอนมันก็บ่กินเนี่ยมันย่านตายเนาะเห็นบ่เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวธรรมชาติมันบอกว่าอ๋ออันนี้คือความปลอดภัยพักเล่นเข็ดกับพักหนอกขอบคุณทุกกำลังแรงใจสวัสดีครับ
3: ครับผม
0: ครับ
3: ครับพักการเรียนต้นก้านตรงนี้มันลักษณะเป็นไง
0: พักก้านตรงพักก้านตรงก็คือกับพักหวานบ้านน่ะใบมันแหลมๆใบมันใหญ่ๆตักสากเป็นก้านตรงๆสมซื้อมานั่นล่ะหมากจะเป็นหมากน้อยๆก็หมากตรงแรงซ้ำกับเม็ดเม็ดทั่วนี่ล่ะครับไอ้บ่ฮู้จักก็บ่เป็นหยังห่างมันเป็นต้นเป็นพุ่มนี่ล่ะมันจะเป็นทั้งไตเรียกว่าผักหวานทะเลบ้านเฮาเอิ้นผักกาดตรงภาษากลางเรียกว่าคันทรงครับเป็นกลุ่มยาที่เอามาใส่กินลวกกินเป็นผักเครื่องเคียงแถวกาฬสินธุ์แถวร้อยเอ็ดแถวขอนแก่นนี่มีบัดน้ำปลาน้ำโขกแต่ว่าเพิ่นก็ฟันทิ่มหลายนะจูดเพิ่นว่าม
3: ันต้นใหญ่เพิ่นได้คุณหมอ
0: มันเป็นพุ่มมันเป็นพุ่มซ้ำสูงซ้ำหัวนี่ละคือยังกับผักหวานบ้านนี่ละยังพอหูจักผักหวานบ้านบ
3: ่กูจักกูจักอยู่บ้านผมก็มีอยู
0: ่ให้มันยากหลายกับกินในผักหวานบ้านอย่าไปจิกอันนี้มันอยู่ไกลอย่าไปคึกยากเอามากินอันผักหวานบ้านกินดูๆผักหวานบ้านผักเล่นเข็ด
3: เล่นเข็ดจะมีอยู่เล่นเข็ด
0: กินจักเสือบ่
3: บ่ทันกินถ้าว่าเคยเก็บเลือดมันลวกเลือดอยู่โดนๆจังกิน
0: ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปกินดุๆ
3: คร
0: ับ พักบ้านบ้านพักเล่นเข็ดอันไหนบ่มีจะสิขี่เครื่องบินไปหาซื
3: ้
0: อฉันทั้งกับบอกลูกหลักบอกหลานให้หาในระบบเขาทรงหอดเฮี้ยนมีอยู่พักการตรงพักการตรงหรือพักคันทรง
3: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
0: ครับเดี๋ยวนี้เขาทรงหอดเฮี้ยนนั่งอยู่เทียงหน้าเขาก็มีทรงต้นหนึ่งมาจากบ้านหรอกหาซื้อเองดิคนผู้ขายปลูกกกไม้กกไหลพักกวานบ้านพักคันทรงพักการตรงมันเป็นยอดแซ่บนะพักพักง่วนหมูนะพักง่วนหมูอันนี้ก็ดีนะครับพักง่วนหมูนะครับพักอีนูนหมูนี่พักพื้นเมืองอีสานเฮานี่ดีทุกอย่างเจ้าจะไปถางานวิจัยปูญาตาย่ายวิจัยมาแล้วกินได้เบิดกินบ่ได้แต่ม้ามุ่ยเอาไม่ยังก็กินมาเลยมันคั่นนะครับจะไปหากินหนึ่งม้ามุ่ยสองดองดึงเนี่ยจะไปหามากินฟันถิ่มรถนะยกเว้นผู้ใดอยากเสียเอาไปครัวกินให้มันห่าวก็ในเพราะซ้ำนั่นละแต่มันดีคักโรงงานอุตสาหกรรมอย่าเข้าไปเฮ็ดขายแล้วพิจารณาไต่ตองต้องมาปรึกษาหมอวิธีการ1 2 3 4 5นะมันก็เป็นพักๆนะครับกินตามหมอสงวนบอกปลอดภัยเพราะมันคือกลุ่มสมุนไพรในท้องถิ่นนะปูญาตาย่ายบ่ได้เอามาแย่ใส่ปากอันเนี่ยมันบ่ดีเด้อันไหนมันบ่ดีโอ้ยมันเป็นสร้างเด้ออีหล่าตับไก่นั่นน่ะตับเป็ดจะไปกินมันเป็นสร้างโอ้ยอย่ามาตัวข่อยมันหวานมันเป็นสร้างเด็กน้อยเกิดมาในรุ่นนี่ภูมิต้านทานท่านเด็กแข็งแรงคันเลย20ปี20ปีไปแล้วกินได้เจ้าที่กินอาหารสิงโตกินหยังก็ตามความสะดวกป่วยแล้วจังค่อยมารักษาแต่คันฮู้ว่ามันบ่ดีต่อสุขภาพอยากดูแลสุขภาพก็หลีกเลี่ยงนะตับเป็ดกับตับไก่นี่ตับเป็ดนี่สีดำเอาคือดำตับเป็ดเคยได้ยินบ่ดำตับเป็ดเคี้ยงเป็ดกับเคี้ยงไก่นี่สิแตกต่างกันแตกต่างกันเอาเป็นอย่างคือเป็นสั้นไก่มันเคยลงเล่นน้ำนั่นคือบ่บ่มีเด้มีแต่เป็ดเพราะว่าเป็ดมันฮ้อนตัวในน้ำมันฮ้อนนี่ล่ะเป็ดมันเลยเป็นอาหารที่แสลงนะครับสุรพลสมบัติเจริญเลยว่าหนาวจะตายอยู่แล้วนะเหมือนกินเป็ดย่างไฟแดงนะครับได้กอดน้องนางเห็นบ่สุรพลสมบัติเจริญยังเข้าใจเด้นะครับเป็ดนี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความอบอุ่นกินเข้าไปแล้วมันเกิดความฮ้อนเกิดพลังงานแต่คนป่วยคนไข้เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับโรคไตโรคปอดไปกินไม่ได้เพราะร่างกายมันร้อนอยู่แล้วเกินอุณหภูมิ 37 องศามันฮ้อนไฟถ่านมันสิแตกก็เลยไปกินเป็ดเติมนี่มันก็จะทวีความรุนแรงมะเร็งผิดโรคนะเลือดทวารมันจะออกทั้งเก่าบ่ได้ห้ามกินผิดโรคจังคุณย่ายมากนี่กินต่อตอนมันบ่กินแนะนํามันบ่กินของหวานในต่อนี่นะส่วนหน่อยมันกินแต่พวกจีนนะกินแต่เนื้อเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามันน่ะตอดพิษแห้งพึ่งตอดพึ่งต้อยนี่มันบ่พิษแห้งซ้ําตอดิย่ายนึงตอตอดโอ้ยเราเอาฝ้ายาของหมองอนไปท่านะครับเกือบเป็นเด็กนั่งรถฟรีนะกลุ่มสูตรยาดีนะครับพวกสัตว์พิษกับต้อยให้ใส่เสลดพังพ่อนนะครับมีอย่างอัศเดชพังพรพญาย่อเสลดพังพรมี2ชนิดนะตัวเมียนี่จะเป็นใบเขียวๆเป็นเถาดอกแดงๆคันตัวผู้นี่มันจะเป็นต้นมีน้ําใบหน้าหนาเอามาตําบีบปองแนวจวดลงไปพอกท่านะครับแก้สัตว์พิษกระต้อยขี้เข็บแม่งงอดนะเสลดพังพรนะครับ043-236-726ส่วนกลุ่มยาอายุวัฒนะอันนี้ก็ฮิตฮอตดังทางภาคใต้ย่ายหนึ่งเล่าน้ำหนัก45กิโลกินยังกับว่าแสบนอนกันรับยากนะหมอสงวนเลยแนะนำบอกเราฟังทาง TikTok 1ทุ่มถึง3ทุ่มนะนั่งฟังอ้าปากซ้อลองฟังอยู่ดิเอาไปเฮ็ดกินมาเนี่ย จาก45กิโลมาเป็น47กิโลกินข้าวแซ่บนอนหลับนะขับถ่ายดีเอ้าคือดีแท้บอระเพ็ดหรือเครื่องกระห้อเนี่ยบำรุงน้ำดีนะครับบำรุงสุขภาพเป็นยาอายุวัฒนะตัวที่2บักแข้งกระจายเลือดล่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะหลอดเลือดกล้ามเนื้อหลอดเลือดทุกส่วนเนี่ยเห็นฟังข่าวบอเดี๋ยวดาราเดี๋ยวผู้นั้นผู้นี้ไหลไปเรื่อยไหลตายไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหลอดเลือดของทั้งหัวใจทั้งสมองมีปัญหาเนี่ยกินบักแข้งกินบักแข้งตัวที่3นี่หัวหญ้าแห้วหมูหัวหญ้าแห้วหมูนี่ขุดเอาถ้าบ่ขุดก็ไปร้านขายยาสมุนไพรซื้อจักขีดนึงเอามาตำมันมันแหลกก็ใส่บักแข้งใส่เครื่องกระห้อกันไปเสมอภาคทุกอย่างเท่ากันนะครับนะครับ1เครื่องกระห้อ2บักแข้ง3หัวหญ้าแห้วหมู4บักขามเปียกกินแล้วก็อุจจาระแตกอุจจาระเตียนทายดีเด้สมพอดีสมพองามนะครับเฮ็ดให้ดี1ซะก่อน1ให้มันไกลความชื้นออกนะตำให้มันละเอียดปั้นเช่าปลายคอนปลายคอนิ้วก้อยว่าอยากกินเป็นเม็ดกระบี่เป็นแผ่นกิน1ครั้งก่อนนอนโอ้ยอีฉันมีน้ำผึ้งแห้งดีน้ำผึ้งก็ใส่ลงไปผสมเข้ากันปั้นทั้งหวานทั้งสมทั้งหึ่นทั้งขมกินเข้าแล้วก็นอนหลับโกนตาตาดไปแล้วนะกินข้าวแซ่บบ่นี่กันอยากอ้วนอยากพี่นี่บ่ยากกินสูตรนี้นะครับกินตอนเที่ยงแห้งคักกินยามแมลงก็พอดีนะครับแต่ว่าคนอ้วนคนพี่แล้วนี่เคล็ดเห็นจ้อยนี่ยากเด้ต้องออกกำลังกายนะครับเรื่องอ้วนเรื่องพี่เรื่องกินข้าวแซ่บนี่สูตรอันนี้บำรุงน้ำดีหัวควายนี่คันได้กินเครื่องกระห้อตัวผู่ไม่ยังล่ะเครื่องกระห้อตัวผู่เครื่องหางหนูเอาไปกัดเปิ้กไปยังเจ้าเจ็บค่ายออกรวดขมกระดอกกระเดียนั่นละบอระเพ็ดตัวผู้ชิงช้าชาลีหรือเครื่องหางหนูโอ้ยฉันบ่มีค่ะอีฉันบ่มีเลยเครื่องกระห้อใส่เครื่องหางหนูก็ได้นะแต่ว่าสรรพคุณก็สิอ่อนลงมากกว่าเครื่องกระห้อหรือบอระเพ็ดสูตรเดียวกันโอ้ยมันกินได้อย่าว่าง่วงควายกินแห้งอ้วนแห้งพี่มันบำรุงน้ำดีบำรุงไฟธาตุนะเครื่องกระห้อเป็นยาอายุวัฒนะใส่กันมาแต่ปู่แต่ปู่คันที่ใส่สูตรเต็มสูตรมันหลายโพดบอระเพ็ดเม็ดข่อยทิ้งถอนตะโกนากระชายดำแห้วหมูพริกไทยพูดอ่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งแปดอย่างเก้าอย่างก็เสียหาได้เอาสูตรนี้ละพอดีพองามใส่กันมากก็ได้ผลดีนะครับเฮ็ดง่ายๆตากให้แห้งเก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิดที่สะอาดนะมวลฝนสาดเข่าสาดเข่าไอฝนเข่าเป็นล่าเด้มวลไปแช่ทุกเย็นเป็นล่าเด้มันเป็นล่าแล้วทิมอย่าไปเสียดายนะครับเห็ดพ่อดีพ่องามนะครับนะกินก่อนนอนนอนรับตีนะครับเห็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงมีล่ะตัวยาที่เห็ดให้ภูมิต้านทานเฮาแข็งแรงนะครับกินให้มันถูกสุขลักษณะนะงดอาหารที่มันแสลงนะครับอยากมีอายุยืนอยากมีภูมิยาอายุวัฒนะกับไส้สูตรที่นะครับกินได้ตลอดต่อเนื่องนะกินบ่ได้ต่อเนื่องก็คือเรานะเราสุรานะครับอยากปรึกษาอยากจะพูดคุยหรืออยากหาความรู้กับเบอร์โทรส่วนตัวกับ087 944-1611 087 944-1611ขอบคุณไปยังชมรมเสียงชุมชนคนอีสานแล้วก็คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านแล้วก็พี่เลี้ยงไงนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ทุกวันอังคารแล้วก็ทุกวันอังคารนี่จะพอวันอังคารเรื่องของสมุนไพรกับหมอสงวนนะครับอยากมาเยี่ยมมายามอยากมาปรึกษากับผู้ปรึกษาส่วนตัวได้นะครับหรือติดตามทาง TikTok 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มหรือทาง Facebook ไลฟ์คนพันแชร์แล้วก็จัดสดทุกวันอังคารบ่ายโมงหอดบ่ายสองนะครับฟังได้เกิดประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นตบะเป็นบารมีขอให้ช่วงขอให้เศร้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจอันดีงามนะครับนอนรับฝันดียามนอนกะ รักษาลมหายใจเข้าออกให้มันลึกๆนะครับนำสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายนะครับอันใดบ่ดีเฮาก็งดละเลิกโดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่มันเป็นพิษเลี่ยนรู้แล้วก็ป้องกันนะครับกินอาหารที่มันปลอดภัยกินตามท้องถิ่นของเฮาตามพ่อตามแม่ผ้าจินแต่ว่ากลุ่มอาหารที่มันบ่ถูกวิธีตามหลักการแพทย์ก็งดเฮ็ดให้สุกเช่นปลาแดกปลาล่าควนต้มนะครับปลาก็ควนเฮ็ดให้สุกจะกินปลาดิบพบกันใหม่วันอังคารหน้ากับหมอสงวนขอบคุณและสวัสดีครับ

เริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าการค้าที่ตอนจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มให้อีกขึ้นอีก3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไปลงนามจับมือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็คือการผนึกกำลังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การฟอกเงินค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะที่คาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีการบินตรงจากกรุงเทพไปยังออคแลนด์โดยสายการบินไทยนะคะที่ได้ระงับการบินตรงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่างสองประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าTAFTAหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเช่นการทำ business matching นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกทริปการเดินทางของท่านนายกไปต่างประเทศนั้นก็จะมีการจัดเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของประเทศต่างๆด้วยซึ่งในทริปของออสเตรเลียนั้นภาคเอกชนไทยนะคะก็ได้พบกับนักลงทุน50กว่าบริษัทที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะมากไปกว่านั้นก็ยังมีความร่วมมือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้ เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 69,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วม

0: ังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องไปคุยกันและไปสรุปหลักการและรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินค่ะอีกเรื่องนึงของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการปรับแก้กฎหมายสำคัญ4ฉบับค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดทุนก็ยังเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนของภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายซึ่ง4ฉบับนะคะที่จะได้รับการปรับแก้ก็คือร่างพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพรบ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญนะคะได้แก่1เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุนให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นนะคะ2เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ3เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวสำหรับร่างกฎหมายนะคะไฮไลท์ที่อยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังในส่วนของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นก็จะเป็นมีการเพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะคะยกระดับให้กลต.เนี่ยยกระดับการกำกับให้ครอบคลุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะการบังคับใช้กฎหมายก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่กลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกรณีที่มีเคสที่เป็น high impact ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงได้นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือจะให้อำนาจในการกลต.มีบทบาท
1: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
3: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1/25 ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
3: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะติดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
6: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
5: รถมีประกันหรือเปล่าพี
6: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
5: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
6: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อพ่อแม่พี่น้องมากับพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

ิดที่ซ้อนความสัมพันธ์แต่ที่ฉัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ไปเท่าไรแล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปช.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตัดสิทธิ์ปรับสินรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
7: ายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสันติกาแก้วใสรายงาน
5: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสราราตรังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี้
8: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสราราตรังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลว

0: เหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังจากถึงบ้านมีอาการชักเกรงน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากจึงมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสิ่งที่พิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านกำพีอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างงานแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินของโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้แก่กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อใช้ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างกิจกรรมด้านพืชไร่ไม้ผลและหน้าข้าวกิจกรรมปลูกม่อนเลี้ยงไหมกิจกรรมประมงกิจกรรมแปรรูปผลผลิตต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายสินค้าซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางฟาร์มได้เปิดฝึกอบรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบกิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงเกษตรกรเครือข่ายรวมถึงนักเรียนนักศึกษาทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในที่ดินของตนเองเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสามารถสร้างรายได้ต่อไปโดยเมื่อช่วงปี2563ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับการจ้างงานจึงได้มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ขึ้นเพื่อให้เกิดการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้ด้านการเกษตรจากหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการเกิดความร่วมมือซึ่งฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกำพีอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกิจกรรมดำเนินการภายในฟาร์มตัวอย่างที่หลากหลายถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรเป็นอย่างมากส่วนการพัฒนางานโดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนน้ำเรื่องของน้ำเค็มที่ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรวมถึงประชาชนและภาคเอกชนซึ่งจะเป็นการยกระดับการจัดฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ให้เป็นฟาร์มตัวอย่างกับเกษตรกรในพื้นที่หรือเกษตรกรในจัง
2: หวัดรายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 นะครับวันนี้เป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ที่จะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังในรายการของเรานะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับ25สิงหาคม2569นะครับเป็นวันอังคารครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬควบคุมด้านเทคนิควันนี้นะครับโดยคุณเอกชัยนรักมากและคุณพงศธรนามเสาดำเนินรายการโดยผมจตุรพรผานาคนะครับวันนี้ก็ยังคงนำประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในพื้นที่2จังหวัดด้วยกันนะครับที่รายงานข่าวสารเข้ามาในวันนี้ก็จะมีมหาสารคามนะครับแล้วก็สวทเลยตอนนี้คุณสุรเดช1ชนะนะครับแล้วก็คุณปนภัทรแสงสีเรืองก็สแตนด์บายเตรียมพร้อมแล้วนะครับขณะเดียวกันยังมีประเด็นข่าวสารต่างๆนะครับภายในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็บางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้งสื่อหลักสื่อรองต่างๆเนี่ยมีการนำไปเผยแพร่กันก็คือเรื่องราวของดวงตาพญานาคนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้กับคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับในช่วงแรกนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันก่อนนะครับพามาดูที่จังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้คุณสุรเดช1ชนะรออยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการยกระดับเมืองมหาสารคามครับเดินหน้าจัดรูปที่ดินชุมชนสีมหาสารคามเชื่อมถนนเพิ่มมูลค่าที่ดินสร้างเมืองหน้าอยู่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
3: สวัสดีผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเราเรื่องทางสวทช11จังหวัดภาคอีสานตอนบนทุกท่านนะครับ แต่ช่วงนี้ครับนำทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับติดตามเรื่องราวของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองครับซึ่งมีการยกระดับเมืองมหาสารคามเดินหน้าจัดรูปที่ดินชุมชนสีมหาสารคามเชื่อมถนนเพิ่มมูลค่าที่ดินสร้างเมืองน่าอยู่ครับนายชุพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินกิตติบัตรและการเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนสีมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามครับโดยมีนางสาวสุภัทราชัยเทวารันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองสทมหาสารคามรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทางภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมภายในงานครับนายชุพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับก็กล่าวว่าโครงการดังกล่าวครับถือว่าเป็นตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือแบบราษฎรร่วมใจภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินของตนเองโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินจากเดิมครับที่หลายแปลงที่เป็นที่ดินตาบอดหรือว่ามีรูปแปลงที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับปรุงเป็นแปลงมาตรฐานพร้อมถนนระบบระบายน้ำและสาธารณูปโภคที่จำเป็นที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์และมูลค่าที่ดินตลอดจนการรองรับสำหรับการลงทุนและก็การประกอบอาชีพครับทางด้านนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองครับก็กล่าวว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองครับซึ่งได้มีการผลักดันการจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบโดยมุ่งแก้ปัญหาที่ดินตาบอดพัฒนาโครงข่ายถนนและสาธารณูปโภคพร้อมกับการลดความจำเป็นในการที่จะเว้นคืนที่ดินทางนี้ครับก็มีนโยบายส่งเสริมที่จะให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีในการจัดรูปที่ดินอย่างน้อยจังหวัดละ1โครงการส่วนทางนางสาวสุภัทราชัยเทวารันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองครับก็เปิดเผยว่าปัจจุบันครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแล้ว54จังหวัด73โครงการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่พัฒนาที่ดินมากกว่า 6,000 แปลงและก็การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกว่า220กิโลเมตรครอบคลุมถนนตามผังเมืองรวม90สายใน6ผังเมืองรวมครับที่จะช่วยประหยัดงบประมาณเวนคืนกว่า 2,000 ล้านบาทและเพิ่มมูลค่าที่ดินรวมกว่า 50,000 ล้านบาทสำหรับโครงการชุมชนสีมหาสารคามครับซึ่งมีการเชื่อมโยงกับถนนสายสำคัญได้แก่ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ถนนริมคลองสุทวินและถนนพดุงวิถีซึ่งมีเจ้าของที่ดินร่วมโครงการจำนวน69รายครับที่เสียสละที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนสวนสาธารณะและพื้นที่จัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่าเกือบ112ล้านบาทขณะที่ถนนโครงการตามผังเมืองสายค .1 และค .2 ครับซึ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2516และเปิดให้ประชาชนได้สัญจรช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทางด้านนายสันติสุขวรรณศรีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามครับก็กล่าวว่าโครงการนี้ครับก็สะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างและที่ดินตาบอดให้เป็นพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงทุกแปลงเพิ่มมูลค่าที่ดินแล้วก็มีศักยภาพเป็นทำเลสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามครับมีการเดินหน้าในการจัดรูปที่ดินอย่างต่อเนื่องอีก2โครงการครับได้แก่โครงการระยะที่2บริเวณหมู่ที่13ตำบลแก่งเลิงจานและชุมชนขอน้อยตำบลตลาดมีผู้เข้าร่วมโครงการ242รายครับแล้วก็โครงการระยะที่2ช่วงที่2บริเวณหมู่ที่13ตำบลแก่งเลิงจานซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับสุรเดชชนะสวทมหาสารคามรายงานครับ
2: ขอบคุณคุณสุรเดชหนึ่งชนะนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทมหาสารคามที่รายงานข่าวเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดรูปที่ดินโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นทั่วประเทศนะครับที่บึงกาฬของเราเนี่ยก็มีการจัดเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอีกหลายๆจังหวัดที่มีการดำเนินโครงการนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการเชื่อมถนนเพิ่มมูลค่าที่ดินแล้วก็สร้างเมืองที่ น่าอยู่นะครับหลายที่เป็นที่ดินตาบอดพอมีการจัดรูปที่ดินนะครับก็มีถนนมีไฟฟ้ามีน้ำประปาเข้าไปก็ส่งผลให้มูลค่าของที่ดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำมาค้าขายอะไรต่างๆก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของถนนหนทางครับขอบคุณคุณสุรเดชหนึ่งชนะนะครับกับการรายงานเข้ามานะครับตอนนี้นะเดี๋ยวพาไปต่อครับที่จังหวัดเลยนะครับโดยจังหวัดเลยนะครับมีการจัดงานมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติเชื่อมรากวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เวทีโลกสะท้อนให้เห็นถึงพลังของศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่มีพรมแดนตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรารออยู่แล้วนะครับคุณปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยสวัสดีครับคุณปณพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับน้องดงจตุรพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับ
2: ครับพี่หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการจัดงานครั้งนี
4: ้ก็ต้องบอกว่างานได้เปิดอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาจริงๆสำหรับการจัดงาน Thailand International Mass Heritage 2026หรือว่างานมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาตินะครับซึ่งพิธีเปิดงานนะครับก็เปิดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนี่เองนะครับซึ่งชื่องานก็คือ Thailand International Mass Heritage 2026ฟังดูเป็นสากลนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นงานมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Colorful Culture Colorful of เลยนะครับก็วันเปิดงานที่มีขบวนพาเหรดเนี่ยก็มีท่านชัยพจรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านเป็นประธานเปิดงานครับมีส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวครับคุณโด่งครับ
2: ครับผมเห็นภาพบรรยากาศแล้วน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับพี่หน่อยที่ในส่วนของไฮไลท์ของงานที่จัดขึ้นนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
4: ครับสำหรับการจัดงาน Thailand International Mass Heritage 2026เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เปิดโลกวัฒนธรรมผ่านหน้ากากเชื่อมรากวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เวทีโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับวัฒนธรรมหน้ากากที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผีตาโขนผีขนน้ำและผีบุ้งเต้าซึ่งเป็น3ผีประจำของจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าเป็นผีน่ารักนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลพร้อมทั้งกับเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สำคัญก็คือกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ด้วยการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลยสู่สากลการที่ได้เห็นหน้ากากจากหลากหลายที่มาอยู่รวมกันไม่ใช่เฉพาะหน้ากากของจังหวัดเลยนะครับงานนี้ก็มีหน้ากากจากนานาชาติ7ประเทศมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ยังมีหน้ากากจาก8จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยที่มาเข้าร่วมงานนี้ด้วยงานวันแรกที่เปิดงานก็มีขบวนพาเหรดซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานเลยทีเดียวครับมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารอเฝ้าพิธีเปิดงานตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนพาเหรดมีการแสดงหน้ากากแต่ละประเทศให้ได้รับชมกันก็เรียกว่าสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะก็ยังมีนิทรรศการหน้ากากนานาชาติที่เป็นการเปิดมุมมองความหลากหลายของศิลปะหน้ากากจากทั่วโลกที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมรากเหง้าของแต่ละหน้ากากมีความเป็นมาอย่างไรเป็นในลักษณะของนิทรรศการเชิงวิชาการที่ให้หลายคนนะเข้าไปศึกษาดูมีการแสดงแสงสีเสียงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานนะฮะต้องบอกว่างานนี้นะฮะจัดขึ้นระหว่างที่23ถึง27สิงหาคมวันนี้เนี่ย25สิงหาคมเนี่ยก็มีศิลปินลูกทุ่งหมอลำนะครับคุณอ๊อฟครับคุณโด่งครับศิลปินลูกทุ่งหมอลำก็คือคุณอ๊อฟสุรพลนะฮะจำชื่อผิดเป็นศิลปินอ๊อฟสุรพลเนี่ยก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งหมอลำไอดอลนะครับที่จะมาแสดงให้ทุกท่านได้รับชมกัน FC ได้รับชมกันบนเวทีกลางแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแอนด์คราฟต์นะครับก็คือเป็นการให้พี่น้องประชาชนหรือเยาวชนเนี่ยได้ลงมือทำจริงครับมีการเพ้นท์ภาพประดิษฐ์หน้ากากได้รับความสนุกได้ความรู้แล้วก็ได้ความสร้างสรรค์ด้วยในแบบฉบับของตัวคุณเองมีการจำหน่ายสินค้าไอเดียสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ฮะคุณโด่งครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไหนๆมีการนำหน้ากากรากวัฒนธรรมของแต่ละชาติมาแล้วเนี่ยก็มีการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลยก็มีทั้งภาคส่วนราชการเอกชนผู้แทนนักแสดงหน้ากากจากนานาชาติมีนักวิชาการนักเรียนนักศึกษาสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีทางหน้ากากของประเทศลาวนะฮะสปป.ลาวเกาหลีนะฮะหน้ากากศรีลังกาหน้ากากจากประเทศจีนนะครับประมาณ7ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะครับที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็ยังมีการออกสัญจรนะฮะเรียกว่าหน้ากากนานาชาติสัญจรไปแสดงตามโรงเรียนต่างๆให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการแสดงหน้ากากของแต่ละประเทศอย่างวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยก็ไปสัญจรที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะไปที่โรงเรียนสันติวิทยาสันอำเภอผาขาวแล้วก็ในวันพฤหัสบดี27สิงหาคมนี้ก็ไปแสดงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ครับ
2: โอ้โหเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมีการนำเรื่องของหน้ากากเนี่ยไปส่งให้กับน้องๆที่อยู่โรงเรียนด้วยนะครับเป็นความรู้เป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานกันไปทีนี้ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยครับพี่หน่อยเกิดขึ้นในช่วงเราสามารถสมมติจะเดินทางไปสามารถไปตอนเช้าได้เลยหรือว่าต้องรอตอนกลางค
4: ืนได้เลยครับได้เลยครับคือกิจกรรมเนี่ยเราจะมีตลอดทั้งวันตั้งแต่วันที่เริ่มจัดงานคือ23ถึง27สิงหาคมที่จะถึงนี้ยังมีเวลาอีกถ้าไม่นับรวมวันนี้ก็อีก2วันคือกิจกรรมสามารถที่จะไปดูได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพียงแต่ว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีศิลปินชื่อดังนะฮะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆแต่ว่าในช่วงกลางวันก็มีทั้งนิทรรศการมีการกิจกรรมเวิร์กช็อปแอนด์คราฟต์นะครับลงมือปฏิบัติทำได้จริงรวมทั้งเรื่องของการแสดงหน้ากากที่เห็นในช่วงกลางวันก็มีให้เห็นครับไม่ได้มีเฉพาะช่วงกลางคืนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆมากมายที่สินค้าทางวัฒนธรรมนะฮะมีการโชว์ต่างๆมากมายกิจกรรมบนเวทีนะฮะอันนี้คือเป็นดัมซิมนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับในการขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหน้ากากพื้นถิ่นของจังหวัดเนี่ยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับก็เรียกว่าเครือข่ายนานาชาติที่จะนำไปสู่การความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สืบสารแล้วก็พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าในมิติใหม่ๆต่อยอดสู่การเผยแพร่ในระดับสากลด้วยแล้วก็ถือเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็เรียกว่ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดให้ไปสู่สากลด้วยครับจตุรพรครับเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลยเนี่ยได้รับการสืบทอดแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไปก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งคุณโดมด้วยนะครับผู้ฟังผู้ชมที่ฟังอยู่นักท่องเที่ยวผู้สนใจเนี่ยมาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกแห่งหน้ากากคือเราอาจจะเคยเห็นหน้ากากของจังหวัดของเราเองหรือว่าจังหวัดข้างเคียงในภูมิภาคต่างๆแต่นี้มันมีหน้ากากของประเทศต่างๆด้วยที่เข้าร่วมทั้ง7ประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีทางศรีลังกาหน้ากากสปป.ลาวนะฮะหน้ากากของฟิลิปปินส์ในภาพที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นเฮอริเทจความเป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของเขาเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอย่างที่ชื่องานบอกมันเป็นสีสันของงานมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติที่มันจะเชื่อมโลกของเราผ่านหน้ากากครับ
2: ในงานนี้มีหน้ากากขายไหมครับพี่หน่อย
4: หน้ากากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาเพ้นมาประบาดภาพนะฮะมีนะฮะแต่ว่ามันเป็นของที่ระลึกครับหน้ากากจะเป็นของที่ระลึกเพราะความเชื่อนะฮะอย่างหน้ากากผีตาโขนเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อออริจินอลความเชื่อจริงๆแรกเริ่มเนี่ยถ้าเรามีการละเล่นผีตาโขนเนี่ยเล่นเสร็จแล้วในวันผีตาโขนเนี่ยก็ต้องไปทิ้งน้ำเพื่อให้เหมือนกับเราสะเดาะเคราะห์ฮะก็ให้หน้ากากเนี่ยลอยไปตามน้ำไปแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเอาหน้ากากเนี่ยกลับมาที่บ้านเอามาประดับเอามาตกแต่งเอามาแขวนไว้ที่บ้านหรือเอามาเป็นของที่ระลึกต่างๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับเป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากที่เป็นจริงๆหน้ากากที่สามารถสวมศีรษะได้ก็จะมีโชว์ให้เห็นแต่ว่าจะไม่นิยมเท่ากับเป็นของที่ระลึกที่ซื้อกลับไปฝากคนที่เรารู้จักฝากเพื่อนอย่างเงี้ยครับคุณโดครับ
2: ครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่หน่อยน่าไปมากๆครับ
4: เป็นเชิญนะครับก็มีเรื่อยๆนะฮะเทศกาลหน้ากากก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยเรามี3ผีแต่ว่าผีไม่น่ากลัวนะผีคนน้ำผีพุ่งเศร้าแล้วก็ผีตาคนครับ
2: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้สำหรับรายงานข่าวที่โหน่าสนใจมากๆเลยครับพี่หน่อยบอกว่าคุณผู้ฟังทางบ้านจะไปเยอะๆนะครับที่จังหวัดเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับครับโหน่าสนใจมากๆเลยฮะเรื่องของหน้ากากนะครับก็มีไม่ใช่แค่หน้ากากที่เราคุ้นเคยเท่านั้นอย่างไปเลยแล้วก็จะนึกถึงผีตาโขนนะครับแต่ว่ามีหน้ากากจากหลายประเทศนะครับเรียกว่าเป็นนานาชาติอย่างเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวในใกล้ชิดกันก็มานะครับมาหลากหลายประเทศนะครับเกาหลีศรีลังกา มาหมดเลยนะครับก็น่าสนใจในเรื่องของความเชื่อร่วมตรงนี้นะครับที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากก็น่าจะสืบทอดมาจากเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมนะครับจนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่านะครับแล้วก็นำมายกระดับนะครับโดยการสนับสนุนของภาครัฐเองก็ถูกนำมายกระดับให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชมมาดูมาชมความสวยงามความงดงามของขนบธรรมเนียมของเรานะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าหากว่าใครที่ตอนนี้นะครับยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะครับว่างๆก็เดินทางไปได้ที่จังหวัดเลยนะครับได้ตลอดทั้งวันเลยงานจัดถึง27สิงหาคมนี้นะครับไปกันที่จังหวัดเลยได้นะครับขอบคุณคุณปนภัสแสงสีเรืองนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทเลยที่รายงานเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราผู้หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องราวของดวงตาพญานาคาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ครับ15:30 นนะครับยังอยู่ด้วยกันกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับภาคอีสานตอนบนวันนี้อยู่กับสวทบึงกาฬครับ FM 104.25 MHz นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงบึงกาฬบ้านอ้ายนะครับโดยลายพินชินราชนะครับเป็นบทเพลงเพราะๆที่พูดถึงจังหวัดบึงกาฬนะครับทุกอำเภอทั้ง8อำเภอนะครับแล้วก็วันนี้พามาดูเรื่องราวที่สวยงามครับของธรรมชาติที่น่าอภิรมย์กันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพาไปที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับตอนนี้มีข่าวที่ออกไปเผยแพร่ทั่วสื่อสังคมออนไลน์สื่อหลักนะครับสื่อย่อยต่างๆเนี่ยออกไปเผยแพร่มากมายก็คือดวงตาพญานาคาที่ภูลังกานะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยคือเกิดอยู่ตรงไหนนะครับพญานาคาเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับถ้าไปตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวที่ถ้ำนาคาแล้วแวะไปได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่เดียวกันนะครับก็คืออยู่บนภูลังกานะครับในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับดวงตาพญานาคานะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลุมหินนะครับถ้าเอาน้ำออกเนี่ยคือเป็นหลุมหินนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับโดยกระแสน้ำแล้วก็อาจจะมีน้ำฝนต่างๆเวลาตกลงมาเนี่ยก็กัดเซาะนะครับมีแสงแดดบ้างทำให้พื้นตรงนั้นน่ะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมลงไปเป็นวงกลมด้วยนะครับทีนี้พอเข้าสู่ฤดูฝนนะครับฝนตกลงมาน้ำที่ขังอยู่ภายในหลุมเนี่ยก็ทำปฏิกิริยากับแสงแดดเวลาถ่ายภาพออกมาก็จะเป็นเงาสะท้อนที่มีความสวยงามงดงามนะครับคล้ายกับดวงตาขนาดใหญ่บนผิวหินกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวตอนนี้จะต้องมาให้ได้นะครับถ้าหากว่าเดินทางมาที่ภูลังกาเพื่อมาถ้ำนาคานะครับโดยดวงตาพญานาคานี้นะครับจะมีความลึกประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะครับมีน้ำขังตลอดทั้งปีแต่ว่าน้ำจะเต็มเนี่ยก็คือในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าถ้าหากเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้วเนี่ยนะครับน้ำก็จะค่อยลดลงก็จะไม่เป็นดวงตาพญานาคาแบบนี้นะครับจะเป็นดวงตาพญานาคาแบบนี้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับช่วงกรีนซีซั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะมาเช็คอินอยากจะมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของดวงตาพญานาคาแห่งภูลังกานะครับหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบอกต้องตั้งชื่อว่าเป็นเนตรนาคราชนะครับต้องมาช่วงนี้นะครับต้องมาช่วงนี้ถึงจะสวยงามนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามที่เขาบอกว่าดวงตาพญานาคาเนี่ยถ้าหากว่าเชื่อมโยงกับความเชื่อที่มีอยู่นะครับก็คือเป็นตำนานพญานาคปู่อือลือนะครับซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์แห่งเมืองรัตภานครปู่อือลือนะครับตามตำนานที่หลายๆคนได้ฟังกันก็คือเป็นกษัตริย์ปกครองรัตภานครวันหนึ่งรัตภานครก็ล่มนะครับลงไปในบึงโขงหลงนะครับปู่อือลือเนี่ยก็ถูกสาปให้เป็นพญานาคนี้ตามคำสาปเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะพ้นคำสาปเมื่อเกิดเมืองใหม่อันนี้ก็จะเป็นมุขปาฐะคือเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมานะครับก็ปรากฏว่าในปี2554ก็เกิดจังหวัดบึงกาฬขึ้นมานะครับแล้วก็ความน่าสนใจคือเมื่อปี2563นะครับซึ่งเป็นปีที่9ของการสถาปนาจังหวัดบึงกาฬเนี่ยปรากฏว่ามีการค้นพบถ้ำนาคาขึ้นมานะครับในปีที่9คือปี63แล้วก็ในช่วงนั้นน่ะก็จะมีข่าวโด่งดังมากครับเกี่ยวกับเรื่องของถ้ำนาคาแล้วก็พูดถึงเรื่องตำนานต่างๆมากมายที่ว่าปู่อือลือพ้นคำสาปอันนี้เนี่ยถ้าหากมองดวงตาพญานาคาคล้ายๆกันก็จะเชื่อมโยงกับตำนานได้ว่าน่าจะปรากฏขึ้นมาเนี่ยตามเงื่อนไขดังกล่าวก็คือเมื่อจังหวัดบึงกาฬมีการพัฒนามากขึ้นขนาดไหนความเป็นเมืองพญานาคเนี่ยก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเด่นชัดมากขึ้นนะครับคราวนี้ในปีนี้จริงๆดวงตาพญานาคาตรงนี้นะครับคือมีอยู่แล้วคือเป็นบ่อน้ำที่เวลาใครก็ตามที่ขึ้นไปบนถ้ำนาคาเนี่ยจะต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วนะครับจะต้องเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดังในช่วงนี้นะครับก็ช่วงจังหวะเหมาะพอดีนะครับก็คือน่าจะยิ่งบึงกาฬพัฒนามากขนาดไหนก็ยิ่งจะเห็นความงดงามของความเป็นเมืองพญานาคมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปเนี่ยคือขึ้นไปด้านบนภูลังกาเนี่ยนะครับก็คือจะขึ้นไป1ก็คือดูถ้ำนาคานะครับก็จะเป็นถ้ำหลังจากนั้นนะครับระหว่างถ้ำนาคาเนี่ยก็จะมีแหล่งเช็คอินจุดเช็คอินต่างๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือดวงตาพญานาคา นะครับซึ่งเช็คอินได้ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีเจดีย์หลวงปู่เสาเจดีย์หลวงปู่วังนะครับหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่วังนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนะครับท่านก็เคยมาทุดงที่บริเวณภูลังกาแห่งนี้มีเจดีย์ของท่านนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีเจดีย์หลวงปู่วังนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูลังกาใครที่เดินทางไปที่ภูลังกานะครับก็นิยมไปกราบไหว้ท่านหลวงปู่วังเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีความปรารถนาในพุทธภูมิก็คือเป็นความปรารถนาที่ประสงค์อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับก็ต้องสร้างบารมีอย่างมากมายนะครับก็เป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งมนุษย์เทวดาพญานาคชาวบางบทนะครับก็เคารพปู่วังมากนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะมีถ้ำหลวงปู่วังแล้วก็ถัดจากถ้ำหลวงปู่วังเนี่ยจะมีเสียรนาคานะครับซึ่งเสียรนาคาตรงนี้ก็จะเป็นเสียรที่เป็นเสียงที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปถ่ายภาพจะต้องไปเช็คอินจะต้องไปขอพรก็คือขอพรที่ตรงนี้แหละนะครับก็เป็นจุดที่หลายๆคนจะต้องเดินทางมาทีนี้สำหรับการเดินทางนะครับมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้นะครับมีค่าเข้าอุทยานนะครับสำหรับชาวไทยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยอายุระหว่าง15ถึง60ปีนะครับอยู่ที่20บาทนะครับเด็ก3ถึง14ปีนะครับอยู่ที่10บาทนะครับแล้วก็ผู้ที่อายุต่ำกว่า3ปีหรือว่าเกิน60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีนะครับส่วนชาวต่างชาตินะครับผู้ใหญ่อายุ15ปีขึ้นไป200บาทเด็กอายุ3ถึง15ปี100บาทแล้วก็จะมีในส่วนของค่าประกันอุบัติเหตุนะครับชาวไทยอยู่ที่10บาทแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่ที่40บาทนะครับตลอดเส้นทางจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยแนะนำนะครับหลังจากที่เข้าไปบริเวณพื้นที่ภายในเข้าไปผ่านประตูละจะมีจุดที่ให้ติดต่อกับมัคคุเทศก์นะครับก็จะมีมัคคุเทศก์คอยให้คำปรึกษาคอยให้บริการต่างๆนะครับซึ่งเป็นอาสานะครับลักษณะของอาสาเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีอัตราค่าตอบแทนตายตัวนะครับก็คืออยู่ที่สินน้ำใจของนักท่องเที่ยวที่จะมอบให้กับมัคคุเทศก์นำเที่ยวของเรานะครับซึ่งมัคคุเทศก์แต่ละคนเนี่ยเขาผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการการปฐมพยาบาลเรื่องของข้อมูลความรู้ต่างๆที่อยู่บนภูลังกาถ้ำนาคาเนี่ยรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นได้มัคคุเทศก์ไปเนี่ยเขาจะสามารถแนะนำได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีการเตรียมตัวนะครับเรื่องของรองเท้าที่ต้องเป็นรองเท้ายึดเกาะได้ดีหน่อยนะครับเนื่องจากว่าต้องขึ้นเขาระยะทางขึ้นไปตั้งแต่พื้นถึงภูลังกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลนะครับก็คือ 1,200 เมตรนะครับขึ้นไปด้านบนภูลังกานะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าไม่รีบก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นไปได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับบ่าย2เนี่ยคือเวลาสุดท้ายที่ทางอุทยานเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะลงไม่ทันนะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าแบบไม่รีบนะเร็วหน่อยก็อาจจะสัก2ชั่วโมงนะครับเดินชมด้านบนสักชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลงมาข้างล่างนะครับลงเนี่ยอาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ได้ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงมากนะครับก็เป็นจุดที่หลายๆคนนิยมไปขอพรสายมูสายพญานาคก็แนะนำนะครับให้เดินทางมาที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่นะครับที่เราพบดวงตาพญานาคาหรือว่าเนนคราชเนี่ยนะครับที่บึงกาฬนะครับใครที่อยากจะเดินทางมาก็เชิญชวนนะครับเดินทางมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะครับเป็นเบอร์ของทางอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับของอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0425307666นะครับ0425307666นะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวการเดินทางสอบถามได้กับทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นนี้นะครับทีนี้จากภูลังกานะครับอยากจะพาคุณผู้ฟังไปต่อกันที่น้ำตกถ้ำฝุ่นต้องบอกว่าน้ำตกถ้ำฝุ่นเนี่ยเป็นอีกน้ำตกแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬที่น่าดูน่าชมนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบุงคล้าซึ่งน้ำตกถ้ำฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่พระธุดงค์สมัยก่อนเวลาท่านมาธุดงค์ครับก็จะนิยมไปธุดงค์ที่นี่เพราะมีความสงบเย็นมีถ้ำอะไรต่างๆนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับมีเสียงของนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่น้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกันครับ
1: คือถ้าเราปิดทริปด้วยน้ำตกเนี่ยมันเหมือน ก็เรียกไฮไลท์ทั้งหลายนี่มันมาอยู่รวมที่น้ำตกนะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเหนื่อยจากการเดินนู่นนี่นั้นแต่พอเรามาถึงน้ำตกเนี่ยมันชื่นใจมันเห็นความเย็นความสดใสความสวยงามแล้วก็ความตระการตาของน้ำตกซึ่งแม้จะเป็นไซส์แค่ S หรือ M นะฮะแต่ผมก็ถือว่าน้ำตกนี้ก็สวยหรือถึงแม้ว่าเดือนนี้เขาจะอยู่ได้มีน้ำเนี่ยเฉพาะเดือนสิงหากันยาต้นๆเขาก็หมดละเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับฝนเป็นหลักแต่ผมก็ถือว่าพวกเราก็มาในช่วงที่เขากำลังสวยสดงดงามนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันรังสรรค์อะไรที่สวยงามเสมอแล้วก็ถ้าเรามาสัมผัสธรรมชาติเนี่ยความมีชีวิตชีวาของตัวเรามันจะเพิ่มเติมเรียกเหมือนเติมพลังให้ชีวิตวันใดที่เราท้อแท้วันใดที่เราเหนื่อยวันใดที่เราเหมือนหมดหวังสิ้นหวังเราก็มาเติมพลังกับธรรมชาติซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกนะฮะเราจะเห็นว่าเทรนด์โลกเนี่ยเขากำลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยผมอ่านงานวิจัยเขาเปลี่ยนแปลงนะเขาต้องการเขาเรียกทุกอย่างซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารปิดทุกอย่างซึ่งเขาเรียกอะไรโทรทัศน์ดิจิทัลอะไรทั้งหลายทั้งปวงเขากลับมาสู่วัดสู่ความสงบสู่ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่มันสงบเงียบเป็นการเขาเรียกอะไรเติมเขาเรียกเติมประจุไฟฟ้าที่เป็นพลังบวกในชีวิตก็จะทำให้ชีวิตยืนยาววันนี้ผมถือว่าเหนื่อยมาทั้งวันน้ำตกถ้ำฝุ่นก็มาต่อเติมพลังชีวิตให้ผมเขาเรียกอะไรมีประจุไฟฟ้าบวกที่จะทำงานต่อไปในอนาคตของจังหวัดบึงกาฬได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะก็ขอบคุณน้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับขอบคุณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่รักษาขอบคุณพี่น้องชาวรอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อนุรักษ์สิ่งที่ดีๆนี้ไว้ทำให้ธรรมชาติยังสวยสดงดงามอยู่กับเราเสมอแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะตอบแทนด้วยความสงบความสะอาดความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตรวมไปถึงพลังแห่งชีวิตที่เขาพร้อมที่จะเติมเต็มให้พวกเรานะฮะในสายน้ำก็ดีในความเย็นก็ดีในออกซิเจนของธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันทำให้พวกเราเขาเรียกอะไรมีพลังต่อไปในการทำงานนะครับวันนี้ก็เป็นการปิดคลิปด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับขอเสียงพวกเรานะเสียงดังๆจะเข้ากล้องนะถ้าผมให้สัญญาณนะ1 2 3พวกเราเฮดังๆนะ1 2 3เอขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าท่ามา
0: ก็เป็นเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับมีความสุขมากนะครับเห็นไหมมีความสุขมากนะครับไปที่น้ำตกนะครับมีเฮ้ด้วยนะครับเราทุกคนมีความสุขนะครับแล้วระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็จะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับที่ไหลซ่าๆลงมาต่อเนื่องนะครับในบริเวณที่ไปสัมภาษณ์กันนะครับคือตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์เลยครับของน้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับผู้ว่าก็ไปสัมภาษณ์ตรงนั้นแล้วมีความสุขมากนะครับผู้ว่าเขาก็มีความสุขนักท่องเที่ยวที่ไปนะร่วมทริปกันก็มีความสุขมากนะครับที่น้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับเย็นสบายแล้วก็ที่ว่าน้ำตกถ้ำฝุ่นเนี่ยคือเขาจะมีถ้ำครับแต่ก่อนเนี่ยคือพระธุดงมาธุดงกันที่นั่นนะครับมาปักกรดอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับบริเวณภายในถ้ำจะมีพระนะครับจะมีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็ในถ้ำเนี่ยคือจะเป็นดินคือในถ้ำจะมีดินครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นถ้ำฝุ่นเพราะมันมีดินอยู่ในนั้นนะครับอาจจะเป็นฝุ่นได้ต่างๆนะครับก็เลยชื่อว่าเป็นน้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนทางบ้านมาเยี่ยมมาดูมาชมนะครับแล้วก็ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ29 สิงหาคมจะมีอีกทริปนึงของผู้ว่าพาเที่ยวก็คือจะไปที่บึงคงหลงอันนี้ก็มีน้ำตกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นน้ำตกที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับถ้ำนาคาคืออยู่ที่ภูลังกานะครับก็กำลังรอดูอยู่ว่าจะผู้ว่าจะพาไปน้ำตกอะไรนะครับจะมีน้ำตกก็คือเป็นน้ำตกตากวิมานทิพย์อันนี้จะประมาณ600 เมตรก่อนถึงถ้ำนาคานะครับแล้วก็อีกน้ำตกหนึ่งคือน้ำตกกินรีก็เป็นน้ำตกที่จะมีน้ำตกที่คล้ายๆกับหนังจักรวงศ์ครับที่กินรีเข้าไปเล่นน้ำกันแล้วนายพานเป็นจับก็คือจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีปลาโลมานะเป็นโลมาเป็นฝูงโลมานะครับที่ไปเล่นน้ำกันอะไรเป็นก้อนหินที่มีความสวยงามมากๆนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมทริปไปกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีรายการผู้ว่านะครับเดี๋ยวผู้ว่าคงเล่าให้ฟังว่ามีโปรแกรมที่จะเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงนะครับก็เชิญชวนกันไว้แต่เนิ่นๆในช่วงนี้นะครับสำหรับค่าบริการครับที่น้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับเด็ก10 บาทผู้ใหญ่20 บาทครับเด็กชาวต่างชาติ100 บาทแล้วก็ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ200 บาทนะครับเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นนะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นก ิจกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะที่บึงการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการปั่นจักรยานซึ่งเป็นการปั่นจักรยานข้ามของนะครับก็คือข้ามแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ข้ามขัวซึ่งเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอดี้คำไซนะครับซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมวันที่4ตุลาคมนี้ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับสำหรับนักปั่นที่สนใจอยากจะร่วมสายสารสัมพันธ์2ฝั่งโขงนะครับที่บริเวณบึงการบอลิคำไซนะครับเราจะมีการปั่นข้ามขัวไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซไปแล้วจะไปปั่นที่เมืองปากซันนะครับซึ่งเมืองปากซันเนี่ยก็จะมีหลายๆที่นะครับที่ให้นักท่องเที่ยวไปดูไปชมไปเยี่ยมไปชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนะครับก็จะมีการเดินทางไปที่วัดบ้านเวิร์นธาตุนะครับตรงข้ามกับวัดอาหงหรือว่าสะดือแม่น้ำโขงนะครับหลังจากนั้นจะไปที่แม่น้ำปากซันนะครับตรงแม่น้ำสองสีไปตลาดสดเมืองปากซันนะครับไปเดินชมตลาดไปวัดศิลาวนารามแล้วก็ไปยังอนุสาวรีย์ท่านศรีสมพรนะครับระยะทางปั่นเนี่ยอยู่ที่60กิโลค่าสมัคร750บาทนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0641921960นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการปั่นข้ามขัวนะครับบึงการบริกรรมใส่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬวันที่4ตุลาคมนี้นะครับใครที่สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง7กันยายนนี้ครับนะครับจากเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับยังอยู่กันที่แหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนานะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์คาทอลิกนะครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยเล็บมือนะครับอยู่บริเวณอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้ก็เป็นทริปที่ทางจังหวัดบึงกาฬนะครับพาไปเที่ยวไปดูไปชมแล้วก็อยากจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านไปดูไปชมด้วยนะครับไปดูกันครับชวนท่องเที่ยวที่โบสถ์คาทอลิก100ปีที่บ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬครับ

0: มื่อนี้พามาเที่ยวอำเภอบึงคาจังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่นี่คือบริเวณบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบึงคาจังหวัดบึงกาฬบ่เสือก็ต้องเสือครับว่าเป็นห้วยเล็บมือเพราะว่าสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือเล็บมือนางครับเป็นยังคือเล็บหมู่บ้านเนี่ยครับไปหาปลาปลาก็รับผู้หาขึ้นมาแล้วบ่ได้ปลาครับได้วัตถุที่คล้ายกับเล็บมือนางก็เลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านห้วยเล็บมือครับชาวบ้านห้วยเล็บมือเดิมอพยพมาจากหมู่บ้านคงวินแขวงขม่วนตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นชนเผ่าไทเถิงหมู่บ้านห้วยเล็บมือตั้งอยู่หมู่5ตำบลหนองเดินอำเภอบึงคลาจังหวัดบึงกาฬเป็นหมู่บ้านคาทอลิกตั้งแต่แรกเริ่มและมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีสำหรับโบสถ์ดังกล่าวนี้ชื่อว่าโบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนฮอดการผสมผสานอิทธิพลตะเวนตกเข้ากับอัตลักษณ์ของถิ่นได้อย่างล้นโตมีซุ้มประตูพ่องแบบตะเวนตกมีไม้กางเขนและภาพพระแม่มารีอยู่เบื้องหน้าตัวอาคารโดยรวมเน้นความเรียบง่ายสมมาตรและให้ความรู้สึกสบายใจภายในโบสถ์ประดิษฐานประติมากรรมพระเยซูเจ้าทั้งไม้กางเขนและประติมากรรมพระแม่มารีนอกจากนี้ทั้งกำแพงรอบด้านยังมีภาพเหล็กดัดเป็นรูปพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทั้ง14ภาคเพื่อประกอบการย่างรูป14ภาคหรือมัคคาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงคำล้ำเลิศแห่งการไถ่คู่ของพระเยซูเจ้าวิธีการย่างรูปคือการย่างจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งโดยการรำพึงถึงพระมหาทรมานเป็นหัวใจของการย่างรูปโดยแต่ละภาคได้แก่พระเยซูเจ้าทรงถือตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่หนึ่งพระเยซูเจ้าทรงพบปะพระมารดาซีโมนสาวไซรีนซอยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนสตรีใจศรัทธาเข้ามาเสร็จประพักพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่สองพระเยซูเจ้าทรงบรรเทาทุกข์สตรีสาวเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่สามพระเยซูเจ้าทรงถือเปลื้องพระผู้สาพระเยซูเจ้าทรงถือตรึงทั้งไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนทั้งไม้กางเขนเสริญประสบพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขนและมอบพระองค์แด่พระมารดาและฝังประสบพระเยซูเจ้าไว้ในคูหาในทุกเช้าของวันอาทิตย์ชาวบ้านห้วยเล็บมือสิประกอบพิธีสวดมนต์หรือพิธีมิสาอยู่โบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารซึ่งเป็นส่วนร่วมจิตใจของซุ้มซ้นและในวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีการประกอบพิธีหรือประเพณีในแบบของชาวคริสต์เป็นประจำนับเป็นเบ้าล้อมและส่วนรวมตุ่มโฮมจิตใจของซุ้มซ้นให้มีความเหนียวแน่นกลมเกลียวหักสามัคคีกันเสมอมาภายนอกโบสถ์ยังมีต้นจามจุรีหรือว่าต้นกามปูขนาดใหญ่อายุกว่า100ปีที่นอกจากให้โฮมเงาและความเย็นสบายกับผู้คนแล้วยังเป็นสัญลักษณ์เคียงคู่กับโบสถ์100ปีมาจนฮอดปัจจุบันนี้น้ำสองข้างทางในอำเภอบึงคลาโบสถ์คริสต์สลับกับวัดพุทธผู้คนอยู่นี่แม้สิต่างศาสนาแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและกลมเกลียวซึ่งกันและกันและเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวที่นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและน้องไม้มิ่นจิราพรสาระแดงนางสาวไทยปี2569แนะนำให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิตซุ้มซนและความงดงามของพหุวัฒนธรรมได้อยู่นี่
1: มาพาเที่ยวที่อำเภอบุ๋งคล้าเป็นอำเภอรองสุดท้ายที่เราจะพาเที่ยวจุดแรกที่เรามาเนี่ยเป็นโบสถ์คาทอลิกโบสถ์คริสต์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีข้อความเชื่อที่มั่นคงมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาเป็นร้อยกว่าปีที่เขามีความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่สมัยก่อนอาจจะถูกเบียดเบียนเขาก็เกาะกลุ่มแล้วรวมกลุ่มกันไว้เพื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ห่างไกลสมัยก่อนก็ห่างไกลพอสมควรนะครับอันนี้ผมเองก็แม้เราอยู่คนละชุมชนคาทอลิกกันแต่ว่าผมเองเนี่ยอยู่ชุมชนคาทอลิกที่หลังวัดโรมันคาทอลิกที่จันทบุรีแต่ว่าเมื่อมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่นี่เนี่ยผมก็มาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมทั้งมาเขาเรียกอะไรมาพูดคุยเพื่อให้พี่น้องชาวคาทอลิกที่บ้านห้วยเล็บมือเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำโขงความสามัคคีของเขาเนี่ยมันเป็นพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความสามัคคีก็จะทำให้ทำกิจการงานทุกอย่างสำเร็จนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีชุมชนมีโอท็อปที่เขาผลิตขึ้นมาเราจะเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนเมื่อกี้เราก็ซื้อเลือกหรือซื้อหาจนหมดนะทั้งเสื้อกั๊กก็ดีทั้งเสื้อผ้าคลุมไหล่ก็ดีเขาก็ลดราคาให้เราแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมชมโบสถ์100 ปีของเขาแล้วเนี่ยนะครับพร้อมทั้งท่านแม่พระที่เราขอพรได้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีกระจกสีมีศิลปะแบบโกธิกที่ยื่นขึ้นไปนะฮะแบบฝรั่งเศสก็เป็นความสวยงามแบบชุมชนของเขาที่ความสำคัญอยู่ที่ข้อความเชื่อที่มั่นคงอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขามีข้อความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็รวมชุมชนของเขาให้พัฒนาไปได้นะครับวันนี้ผมเองเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็พามาเพื่อให้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของเขานะครับวัดที่ห้วยเล็บมือนะครับวัดนักบุญโยเซฟวัดนักบุญโยเซฟเป็นชื่อเขาเรียกเป็นชื่อต้นของผมเวลาคือคาทอลิกเนี่ยจะมีชื่อต้นนะครับผมเองก็มีชื่อต้นว่านักบุญโยเซฟนะครับนะเวลาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็โยเซฟสุรพลเจริญภูมินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชื่อต้นเป็นนักบุญที่เป็นเขาเรียกนักบุญประจำตัวนะซึ่งสวดทุกคืนอยู่แล้วว่าขอให้ท่านคุ้มครองปกปักดูแลรักษาเรานะเพราะนั้นเนี่ยก็เข้ากับวันนี้เปิดทริปด้วยวัดห้วยและวัดนบุญโยเซฟพอดีเลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับเชิญน้องเมมินได้พูดความรู้สึกหน่อย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณชาวบ้านนะคะคือจะบอกว่าดีใจค่ะเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลย
2: ครับจริงๆบุพพาก็มีมาเที่ยวบ้างค่ะแต่ว่าที่นี่คือที่แรกเลยคือจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กแต่ว่าอบอุ่นต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะที่ได้พาเที่ยวแล้วก็มาได้สัมผัสความรักความอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้อง
1: ครับ
2: เป็นความแตกต่างแต่ว่าจะบอกว่าความแตกต่างเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมันเป็นเกิดเป็นความรักถึงแม้ว่าเราจะอาจจะคนละศาสนาแต่ว่ายังไงแล้วเราก็เป็นคนจังหวัดเหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะจะบอกว่าหมู่บ้านที่นี่ค่ะมีวิวที่สวยโดยเฉพาะติดที่แม่น้ำ
1: โขงพอดี
2: ตรงข้ามเป็นฝั่งลาว
1: เขา
2: พัดที่สวยแล้วก็
1: เขามีสิ่งดึงดูดนะอันนี้คือต้นที่เขาปลูกไว
2: ้
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเขาปลูกไว้เป็นร้อยใช่ไหมผมจำได้ว่าเขาปลูกไว้หลายต้นแต่ว่าตายหมดเหลือต้นนี้น่าจะ100 กว่าปีถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยต้นกาฬปูเนี่ย100 กว่าปีนะเขาบอกเป็นนานเนี่ย100 ปีเนี่ยเพราะว่าเขาปลูกไว้หลายต้นแล้วก็ปรากฏมิชชันนารีฝรั่งเศสปลูกไว้ตอนเข้ามาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ตายหมดก็เหลือต้นนี้อยู่ต้นนึงนะฮะอันนี้ก็คู่กับวัดนะฮะคู่กับวัดไปนะฮะ
2: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาช่วยอีกแน่นอนก
1: ็
2: จะดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดการของเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเลยน้องใหม่มินาย
0: ความแตกต่างทางศาสนาหรือว่าความเชื่อใดๆบ่ได้เป็นกำแพงที่กั้นเฮาออกจากกันหากแต่ว่าเป็นสิ่งล้อมล้อมสังคมให้มีความงดงามหลายขึ้นผ่านการเรียนรู้การเข้าใจและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันและบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬชุมชนริมโขงแห่งนี้ก็ยังรอให้ทุกคนมาสัมผัสกับความงดงามนั้นเสมอเอกชัยน่ารักมากถ่ายภาพจตุรพรฐานะสวทบึงกาฬสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงานครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับกับโบสถ์คาทอลิก100 ปีนะครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับที่อยู่บริเวณริมโขงนะครับบรรยากาศมีความสวยงามมากนะครับแล้วก็มีที่มานะเรื่องของหมู่บ้านบ้านห้วยเล็บมือนะครับก็คือมีชาวบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ห้วยเล็บมือก็ปลากดไว้ในปลาหวานแหลงไปเอายกขึ้นมาเป็นมือนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวัตถุที่คล้ายมือที่เป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเขาเล่ามาแบบนี้นะครับใครที่อยากจะไปตามหามือหรือว่าอยากจะมาตามรอยต่างๆนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ฮะที่อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับมาที่โบสถ์คาทอลิก100 ปีนะครับซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของสถานที่แห่งนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับสามารถมาได้หมดเลยนะครับแตกต่างทางศาสนาแต่ว่าถือว่าความแตกต่างเหล่านั้นเป็นความสวยงามที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ควบคุมด้านเทคนิคนะครับโดยคุณเอกชัยน่ารักมากและคุณพงศธรนามเสาดำเนินรายการโดยผมจตุรพรฐานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับเป็นความสุขมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกง

0: ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางช่วนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนสักติดประดับสินรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกติกาเจ้าสายรายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APACFoods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ business matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอิน

0: ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภักดีชุมพลอำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอคงอำเภอห้วยแถลงอำเภอลำธารชัยอำเภอจักราราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองหงอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลปกคลุมอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอกระแสสินอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอำเภอแม่แก่นอำเภอสายบุรีอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันแดงสตาอำเภอกาบางจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิวเรนอำเภอแว้งอำเภอสงไห้โกลกอำเภอสงไห้ปาดีอำเภอระแงะอำเภอตากใบอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 28.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตพระโขนงประเวศบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่ายังคงปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: SM 99.5 Sound Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่หนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
6: การว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากอ้าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรท่านนี่อย่าลื

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
4: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวท.พัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
3: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
2: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ลุงโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เพื่อมอบโอกาสสร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนในปี2568เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน5รายได้แก่อำเภอป่าบอน3รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ20,000บาทรวมจำนวน100,000บาท
1: สามารถเอานำมาต่อยอดทำงานที่มีรายได้เช่นปลูกพลูบางคนก็เลี้ยงวัวก็สามารถตั้งรายได้ได้ครับมีเพิ่มขึ้นครับก็พลูราคาดีด้วยครับ
2: ยังงงมั้งต้องยอมตายเนี่ยหลังกล้าไปเลยคือมันกล้าระบายไปหลังคือเราวันแปรย่างม่วงกับลูกคล่อมลูกกระโลดได้นะจนกระตังว่าก็ใจร้อนแต่ก็ต้องหนักปาก
3: โยกานช่วงจะมุ่นได้ครับผมครับดีอ่ะดีอ่ะใจดีใจดีใจดีเต็มเต็มใจอย่างเร่งเลยมันก็วันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไม่เลยครับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการจังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็อย่าทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับและก็กองทุนที่ให้งบประมาณและก็หน่วยงานกกต.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
4: ก็ขอบคุณทางกกต.ปากกาวแต่ก็ขอบคุณทางกองทุนนี่แต่ก็ขอบคุณทางทำเปิดนะครับ
5: ผมนายเสียบมือเสนานะครับนายธวัชแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางกกต.นะครับแล้วก็ทางประชากรทางชุมชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาทำโครงการส่งเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการติดยาหรือว่าฝ่ายธนบัตรเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการทำงานของโครงการนี้ของปี68นะครับวันนี้เรามาติดตามสองรายคือที่ตำบลนรกศรกับที่ตำบลพกตักนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นความสุขของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความสุขจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งไรด้วยนะครับนี่เป็นความสุขจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกนะแต่ว่าโครงการนี้เราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ส่งเสริมให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการนี้คงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันเยาวชนเราเนี่ยเสียติดเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะว่าปี9หรือ17ครับทางกกต.ก็จะคุณเลือกตรงนี้ในของสถาบันแก้วต่อไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางโชว์การเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับตามเป็นของกกต.ครับผมในฐานะแฟนเพลงบางแก้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกกต.เป็นอย่างสุดครับขอบคุณ

0: งการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณีกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชเสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: วัสดีค่ะพีทพีชยาภาริศคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสือแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางซูนทะเลน้อยและปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสือหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิงเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่นำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจุดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้1ใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกครั้งนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอยหรืออะไรเอยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ครับโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยเนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือ กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้งงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถนำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีทั้งมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของเซ็นทรัลป่าตองค่ะมีจังซีรอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่คิงพาวเวอร์มีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโฮมโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทำให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้กะย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วกะประมาณปีได้เสด็จมาบ้านหัวปากเกี้ยวกะตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระทั่งแต่เสด็จมาก็ได้มาเห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกท่านมาเสด็จอยู่จนตึงว่ากรรมกรมเจ้าป่าชายตอนนั้นน่ะเป็นลูกป่ามากันช่วงคุณก็ได้ไปรอรับจนตึงกรรมท่านก็ได้มาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านหัวป่าเขี้ยวและกับผู้บ้านใกล้เคียงความเจริญก็เริ่มก้าวมาได้สร้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างเป็นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพใหม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทํากันตลอด
2: จากเราการมาที่พระองค์ท่านได้มาเสด็จมาหัวป่าเขี้ยวชีวิตของพวกชาวบ้านของปัตตลุงของโรงได้ทําให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกลุงกระจุดวันนี้ก็สืบทราบงานของพระองค์ท่านตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เราได้ร่วมย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตามรอยพระเมตตาและชมพลังของประชาชนในการสานต่อพระราชปณิธานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณยังคงอย่างรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนและส่งต่อเป็นพลังให้คนไทยร่วมกันรักษาคุณค่าของชุมชนภูมิปัญญาและแผ่นดินไทยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ข่ายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงโสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันเทวีพรหมจันทร์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.พัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สนใจแบบนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าเราจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตเรานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับรายการหมุนตามวันวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามหมุนตามวันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเฉพาะจันทร์อังคารเนี่ย15:00 น.ถึง 17:00 น.พุธถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะหลังจากนี้เดี๋ยวฝากทุกท่านนะฝากน้องๆ นะมาจัดรายการแทนนะคะเดี๋ยวเราพบกันหน่อยปีหน้า
1: นานเชียว
0: ไม่นานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ12 เดือนเอง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรมุงอุบลค่ะ
1: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร

0: ประเด็นภาคใต้ในขณะนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่ยวบ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริม

0: สอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
1: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
10: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
12: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนพร้อมถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายปิดใช้สิพ้ายาวเด้อพี่น้อง

ันสิเที่ยวทั้งเวิงให้หาทิ้งบางใหญ่ขันสิจอนทางไทยให้พบเงินค่ำแก้วแล้วให้หน้าหาปลาขอนแดกไหไหลจากตาบาดหาล่มผัดแรงจกปลาจำกะอิ่มง่ายพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเกษตรต้องสบายใจพี่น้องเนาะพอกันสุขมือละเนาะชนแรกพี่เกแดงครับพี่ชัยสงครามเอาเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรมาบอกสู่ฟังนะเรื่องของการเงินสุขภาพเรื่องของธรรมะหากินเรื่องสุขยากนะที่คิดว่าผู้ใดเปิดมาฟังดีเจแดงแล้วก็สิได้ฟังต่อนะคุณลุงก้นเปิดแล้วพอผมโอ้ยคอยเป็นปลัดคอยมาฟังเจ้าดอกฟังรถประปลัดเกษียณไปกับไปเป็นเกษตรกรคือเก่าทันละเนาะแล้วฉันเป็นรองผู้กำกับฉันไม่ฟังเธอหรอกตลอดว่าโอ้ยฟังรถพอเดี๋ยวกับเกษียณกันแล้วก็ไปเป็นเกษตรกรประสุขคนทันละที่ไปหาเอาที่หลังหาพระท่านเนี่ยมันต้องฟังในตอนนี้แหละเนาะเกษตรต้องสบายใจผู้ใดให้เกษตรบ่สบายใจมาผิดทางเนาะมาผิดทางเนี่ยไปเห็ดเกษตรแล้วอุ๊อังเอาดิแสดงว่าเห็ดผิดเกษตรมันต้องสบายสบายคือเข้าใจตกพลึกเรื่องเกษตรเสร็จแล้วมันสิสบายใจนะพี่น้องเนาะเกษตรไม่ใช่อาชีพเด้ครับนิยามของดีเจแดงเด้มันว่าเป็นอาชีพเนาะมันเป็นวิถีชีวิตของคนเฮาเฮ็ดมันเป็นวิถีน่ะมันสิมีความสุขว่ามันมาเฮ็ดเกษตรเพื่อสิแลกน้ําเงินเด้เงินน่ะมันเป็นเครื่องมือเด้พี่น้องเงินน่ะเป็นเครื่องมือในการพาเราไปสู่เป้าหมายนะเฮ็ดเวียกนักพี่น้องไปเฮ็ดอย่างหนักๆเนาะเมื่อยแปรล่มแปรตายเพื่อสิได้มั่นทับปลังขึ้นรถแย่ไปขายร้านรับซื้อได้เงินที่ขายมั่นทับปลังก็ดีใจกำเงินอยู่ 38,000 แสนนึงก็ว่าไปได้เงินแสนเอาไปเฮ็ดหยังล่ะมาไปซื้อบักอื้อกินนั่นแหละไปซื้อบักพริกกินนั่นแหละซื้อบักเขียกินซื้อข้าซื้อตะไคร้ซื้อนั่นซื้อนี่กินเฮาย่างออมกระแสสังคมโลกปัจจุบันนี่สร้างให้เฮาย่างออมแทนที่สิไปมีความสุขไปหาอยู่หากินมันจบซะก็มาเฮ็ดเบียดค่าอยู่จังซี่ล่ะเพราะว่าอยากได้อยากดีเด้ทุกคนเพราะนั้นถ้าผู้ใดอยากเข้าใจเรื่องเกษตรนี่ต้องเกษตรต้องสบายใจเฮ็ดอย่างมีความสุขเนาะบ่ต้องเครียดสบายๆบ่ให้เครียดจังได๋หนีธกส.กองอื้อหรืออยู่นะหนีหลายก็บ่เป็นหยังหนี้สินเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนี้บ่ต้องไปสอนแม่หรือว่าวางสิเนาะดีเจแดงปล่อยให้เจ้าหนี้เขาอุ๊กอังเอาตายพุ่นน่ะเขาปวดหัวคือหยังนี่ผู้ให้เขากู้น่ะนะแต่เขาไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสนใจไปหาเฮ็ดเบี้ยเขาห่อนย่ามเขากับได้เงินมาเขาก็แบ่งไปตัดดอกเนี่ยแบ่งไปตัดต้นเนี่ยเอาแต่เขาสิหาได้สำหรับพี่น้องเนาะให้เจ้าหนี้เขาปวดหัวไปหมดหนี้สินไม่เกี่ยวกับลูกหนี้เป็นเรื่องของเจ้าหนี้แล้วพี่น้องนะให้เขาอุ๊กอังเอาตายพุ่นน่ะเขากับมาเฮ็ดเกษตรอย่างสบายใจเขานี่ล่ะคันเฮ็ดแล้วบ่สบายใจมันสิเกิดพลังงานด้านลบมันสิเกิดความเครียดเสร็จแล้วเขาก็สิบ่รู้ว่าเขาสิเดินไปทิศทางใดมีความสุขอยู่บนเป้าหมายอย่างเดียวมันอันตรายด้วยพี่น้องฉันต้องขายอ้อยได้เท่านี้ตันต้องมีเงินเท่านี้บาทฉันถึงจะมีความสุขระหว่างทางเขาบ่มีความสุขเลยเดี๋ยวบ่แม่นเดี๋ยวเขาต้องมีความสุขแต่ที่แล้วตั้งแต่ไปหาล่ำอ้อยมาพี่แล้วไปหาพันอ้อยแล้วก็เตรียมดินเมื่อให้ยิ้มมีความสุขเด็ดบนไถเตรียมดินพุ่นอ่ะเอาล่ำอ้อยไปปลูกปลูกแบบไหนล่ะปลูกแบบติดไถรถหรือสิปลูกแบบซับดูกอ้อยยังก็ว่ากันไปปลูกเสร็จแล้วเฮาก็คุ้มหญ้าจังได๋ให้มันมีความสุขตลอดเส้นทางการเดินทางน่ะชีวิตมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะเดินไปจุดไหนเด้พี่น้องมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเด้เบ้อเป็นปัดหญ้ายังมาโหล้านเลยเราผ่านอะไรมาบ้างเส้นทางที่เฮาเดินผ่านมาน่ะนะมันมีความสุขเก็บเอาแน่บ่แม่นว่าสิบ่เก็บหยังจังแนวเลยสิเบื่อเธอเลือไปหาแต่เป้าหมายสิขายอ้อยให้ได้เงิน 200,000 อยู่หั่นน่ะบ่มีความสุขเลยแล้วย่างไปตลอดทางนี่ขายอ้อยขาดทุนจ่อยทุกตลอดทางเลยเพราะนั้นตลอดเส้นทางการเดินไปสู่เป้าหมายเฮาก็เก็บเกี่ยวความสวยงามข้างทางแน่คันเปรียบแล้วเหมือนกับเฮาไปทรงสักการนั่นล่ะมันก็สิเปรียบกันได้เนาะมาตาทีเนี่ยก็เหมือนเฮาแบบบังตะโพกระเบิดตู้มตาตู้มตามอยู่ข้างเงื่อนงานศพเนาะก็โล่งกันมาหามโล่งศพโล่งอย่างเฮียนักปัญญางรวยๆไปแม่มใช่ไหมระหว่างทางเฮาก็ย่างไปเฮาก็เลี้ยวใส่เลี้ยวขวาเฮาก็เห็นบักแข้งข้างทางเฮาก็เห็นต้นพระคมน้ำข้างทางเฮาก็เห็นอันนั้นอันนี้ข้างทางเฮาก็เก็บเกี่ยวความสวยงามข้างทางไป
แล้วเขาก็ไปขึ้นเมฆแล้วก็ไปเผากันแล้วกันนั่นแหละเก็บเกี่ยวความสวยงามข้างทางเนาะเกษตรต้องสบายใจอันนี้ฝากพี่น้องไว้นี่ดีเจแดงแหลกเปลี่ยนเด้อ่ะและก็ขอบคุณต้องขอบคุณก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี่พี่น้องอุดหนุนผงดำกาแดงดีเจแดงไปกือนึงบ้ามหัศจรรย์ดีเจแดงช็อกวงการเลยว่าเคยมีผู้ใดโทรมาสั่งซื้อหลายปันนี่เอามาให้แน่2แถม1เอามาให้แน่2แถม1 2แถม1 2แถม1บ้าดีเจแดงแบบดีเจหลายนะมีเงินค่าเวลาสมองสถานีวิทยุเพิ่นแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะยืนยันคือเก่าได้ดีเจแดงมาจัดรายการวิทยุบ่ได้มาจัดรายการเพื่อสิมาขายของเนี่ยดีเจแดงขายของเพื่อให้ได้จัดรายการพี่น้องต้องเข้าใจดีเจแดงเนี่ยเพราะดีเจแดงเป็นบุคคลที่มีเวียกอยู่เนี่ยมีงานประจําอยู่อีกหลายปีสัวสิเกษียณนี่งานประจำยุ่งก็เดิน 8-9 แสนหนึ่งโย่พอได้โย่ว่าเป็นคนทุกอย่างปากหมองเพราะปัญหาได้มาจัดรายการเพราะว่าอยากเว้าสู้พี่น้องฟังเพื่อเป็นยังล่ะเป็นการแบบผ่อนคลายชีวิตหลังการทำงานจากของหนังสือแล้วก็เลยได้พูดคุยกับพี่น้องพอได้แลกเปลี่ยนพี่น้องก็โทรมาหาดีเจแดงมาพูดคุยกับดีเจแดงช่วงแรกๆช่วงเช้าถามข่าวนั่นข่าวนี่ก็ดีใจพี่น้องโทรมาไม่ต้องเกรงใจได้ผู้ใดนั่งฟังรายการดีเจแดงยุบเตรียมปากกาเตรียมสมุดจดเบอร์โทรไว้ได้โทรปรึกษาให้ปรึกษาได้เหมือนซูเนลน่ะปรึกษาเรื่องกฎหมายก็ได้ดีเจแดงจบนิติศาสตร์บัณฑิตได้จบเป็นนักกฎหมายได้เนี่ยเหลือแต่ไปสอบใบอนุญาตว่าความได้อ่ะก็เรียนกฎหมายมาอยู่กับพ่อเว้าได้อยู่แล้วก็เรียนจบปริญญาเกษียณอยู่เด้ก็เว้าเรื่องเกษียณได้เหมือนซูเนลล่ะเราเฮ็ดงานธนาคารเด้ก็เว้าเรื่องการเงินได้พร้อมบ่ได้เมิดเพราะนั้นคุยได้ซูเรื่องซูเนลเนาะบ่ต้องโทรมาสั่งซื้อของก็ได้คุยได้เมิดเนาะอ่านซื้อก็ได้มื้อนี้ผู้ใดสั่งของดีเจแดงเนี่ยโอ้ยคุณพ่อศิลปินทานสมบัติว่าซั่นโทรมาสั่งเนาะสมควรบุญเจียมสมพงษ์ชาบุตรศรีอย่างนี้หลายคนสมบัติเทพคำพานี่สั่ง2แถม1หลายมื้อนี้ส่งของให้พี่น้องนะก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนได้ซ่องละ295บาทสั่ง2ซ่องแถมซ่องนึงตกซองหนึ่งมาถึง200บาทดอกขันสั่ง2แถมหนึ่งอ่ะมาถึง200บาทแล้วมีโปรโมชั่นพูดละเดือนหน้าจังกว่า10แพมๆโปรโมชั่นอีกฉบับหนึ่งพี่เกดแดงอาจจะมีโปรโมชั่นให้ว่าอยากให้พี่น้องเด็ดทดลองใส่เอาไปใส่ลงทุนเดี๋ยวต้องกล้าลงทุนกล้าเฮ็ดสิ่งใหม่ๆเนาะว่าสิเอาเสียงพี่น้องโทรมาเว้าอยู่สู้ฟังอยู่ว่าเอาไปซีดเขาเราเขางามงามดีเกดแดงมาใส่ครับมันก็บ่กล้าเอามาเปิดเนาะอย่างอายบ่มันคือบ่คือดีเจผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นเขาสิไปอัดเสียงมาว่ามันใส่แล้วดีจังซั่นสิดีเจแดงบ่อัดหรอกเนาะแต่ว่าก็สื่อสารไปทางนี้กันละกันว่าสุคนบอกว่าโอ้จะมันงามคักอันนี้โทษว่าสร้างให้เพิ่นได้บ่ได้โทษให้เจ้าของได้ว่าซั่นดีเจแดงก็ยิ้มปุ้ยละก็บอกติดตลกไปดอกว่าอย่าถอดส่งมาสร้างหลายแล้วส่งมาท่านได้นี่เมียได้เนี่ยข้าเห็นเบียดโยนะบ่เหลียดบ่หัวดอกว่าแต่ว่าก็ดีใจพี่น้องประทับใจเอาไปใส่แล้วเขางามไปสีดเขางามไปสีดมั่นหัวใหญ่หัวโดกว่าสั่นงามดีใจน้ำเนาะพี่น้องต้องการตัดสินใจได้295บาทซ่องหนึ่งสี่สิบไร่ผลผู้ใดปลูกหาไร่กับสีสองเชื่อผู้ใดแบบมีหลายกับสั่งไปหลายก็แล้วกันหนึ่งซ่องมันสีดได้สิบไร่แล้วกันเฮ็ดหาอะไรก็ซื้อสร้างไป1ซ่องก็สิได้2เทื่ออันอยากเห็นผลชัดเจนเนี่ยสีเรียก3เทื่อนี่อัศจรรย์สีแล้วบ่งามนี่ให้เคบ่กอกท่านบอกว่าเอาไปใส่แล้วบ่งามนี่ให้มีปาดคอเนี่ยยันมาปาดคอดีเจแดงนะเอาเป็นว่าเอาไปใส่แล้วบ่งามเคบ่กอกเอาไปใส่แล้วบ่งามให้ไปพูดละไปหาหลวงพ่อไปขัวพริกขัวเกลือสาบแซงรถกันใส่แล้วบ่งามนั่นน่ะเนาะผงดำกาแดงของดีเจแดงเนาะผลิตจากหยังบ่บอกดอกเอาขายของจังไหนจังผมบอกว่าผลิตจากหยังมันก็เป็นของทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสูตรเด็ดของดีเจแดงซื้อมันก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนนีซีโตธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมจากธรรมชาติมีสารลายสารสกัดจากสารลายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหร่ผสมกันเนาะโดยสูตรเฉพาะที่ดีเจแดงเป็นปรุงเองครับบริษัทเพิ่นเนาะขายอยู่หม่องเดียวได้นี่ขายอยู่หม่องเดียวคืนเดียวนี่แหละบ่ได้ขายหม่องอื่นนี่ขายผู้เดียวพร้อมบ่ให้ผู้ใดซอยขายพร้อมเด้เนี่ยขายพอได้เงินค่าเวลาเพิ่นซื้อเนาะผงดำกาแดงสนใจกะหมายเลขโทรศัพท์0649789824บอกเร็วๆย่านจดท่านสิโทรมาสั่งหลายโพดหมายเลขโทรศัพท์0649789824เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้อยากเว้าเรื่องหยังสิพี่น้องฟังอยากเว้าเรื่อง
ผลกระทบนะผลกระทบที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยผิดวิธีข้อที่เจ๊แดงกลับไปเฮ็ดเวียกกับพี่น้องเกษตรกรสุโขทัยนั่นก็ไปสอมาบางทีก็เห็นว่าการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรนี่มันจักจังไหนดอกเว้ยมันเป็นแบบไหนเนี่ยนะก็คือพากันใส่ผิดกันเนาะใส่ปุ๋ยแบบสูตรถามพอลุ่งจังสิมั้ยปุ๋ยมันบ่ควรถามกันเด้มันบ่ควรไปถามกันว่าพอลุ่งใส่ปุ๋ยสูตรหยังมันคืองามคักแท้เพราะว่าสูตรปุ๋ยแต่ละสูตรมันก็เหมาะกับพื้นที่แต่ละพื้นที่บ่คือกันปลูกมันสำปะหลังพอลุ่งแล้วใส่ปุ๋ยสูตรนั่นใส่มันสำปะหลังมันสำปะหลังพอลุ่งมันงามเลยไปถามพอลุ่งว่าพอลุ่งใส่สูตรใหญ่ไปเอาสูตรจากพอลุ่งมาใส่กับมันสำปะหลังกับไข่ที่ไปเอาถามพอลุ่งเสร็จแล้วเจ้าใส่ปุ๋ยสูตรอย่างมันคืองามคักแต่พอลุ่งบอกว่าสูตร22 28 29สมมุติพี่น้องก็ไปแลนหาซื้อแล้วมาสีดเข่าเจ้าของเอามาวาดใส่เข่าเจ้าของสิเนาะโอ้ยอันนี้กับมุดน้ำโพดนะเพราะนั้นขาดใส่ปุ๋ยผิดวิธีผิดสูตรผิดเวลาผิดปริมาณพวกนี้มันสิก่อให้เกิดผลเสียเหมือดก็ให้เกิดเรื่องของการสูญเสียเข่าได้หน้าล่มเนี่ยสมมติพี่น้อง เจอเตือนมาสุขนั่นแหละเข่าล่ม อีก2เดือนเนี่ย3เดือนเนี่ยสมมติเข่าล่มมันไปอย่างขึ้นล่มลาบทั้งแปลงก็มีล่มเป็นย่อมๆก็มีมันไปอย่างเข่าขึ้นล่มเอาพี่น้องกดอันเข่าล่มนี่พี่น้องคงว่ามันเกิดจากอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยเกิดจากมันล่มผัดน่ะโอ้ยมันก็ล่มเหมือนละบ้านเมืองก็ล่มเหมือนละแปลงอื่นมันล่มมันคือบ่ล่มแปลงจากของล่มคือล่มเห็นบ่บางเที่ยนี่มันเกิดจากอย่างจักว่ามันเกิดจากการเข่าน่ะมันรับน้ําหนักจากของบ่ไหวต้นเข่ามันอ่อนแอมั้ยพี่น้องคันนึกถึงภาพเขาบ่ออกกันนึกถึงกกไม้มันโคนน่ะถึงล่มเวลาพายุเขาสิน่ะมันโคนน่ะนะมันหักตายน่ะนะเพราะมันรับหนักบ่ไหวเพราะว่าหยังเพราะใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยไนโตรเจนโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เขาใส่เกินกับอุบาทอุปโลนี่แหละมันเห็ดแอบมันเขียวน่ะพี่น้องอยากให้มันเขียวน่ะอัศจรรย์จักสิอยากให้มันเขียวให้หยังดีเจแดงบอกแบบติดตลกเนาะอยากให้เขาเขียวก็ว่าไปซื้อสีเขียวมาพ่นรถมันสิได้เขียวงามอยู่นะเขียวนี่อวบน้ำนี่มีความสุขหลายแบบว่าใบใหญ่น้ำหนักหลายต้นเขาอวบน้ำแต่มันบ่แข็งแรงน่ะพี่น้องฮู้บ่ว่าแม่นว่าสิอัดแบบอัศจรรย์เด้คันนึกใส่คนเอาเข่าออกก่อนนึกถึงลูกหลานเฮาหน่อยมั้ยอายุขวบ2ขวบว่าให้กินขนมปังให้กินน้ำตาลขนมหวานกินแหลกล่าเลยลูกยัดติงลูกยัดติงกินหลายๆลูกมันอ้วนอยู่มันโตใหญ่อยู่แต่ถามว่ามันแข็งแรงบ่ล่ะเข่าก็คือกันน่ะบางคนนี่มีปัญหาเรื่องการอัดยูเรียหลายโพดเพราะอัดยูเรียหลายโพดคือเข่ามันเขียวน่ะเขียวสะใจอีหลีนะคือคันเมาก็ว่าเนาะมันบ่ต้องเขียวหลายก็ได้ดอกเพราะเฮาบ่ได้กินใบเข่าน่ะนะเฮากินเม็ดเข่าเลยมันออกพวกว่ามีเม็ดมาเม็ดบ่เรียกอ่ะเฮากินเม็ดมันเฮาบ่ได้กินใบเพราะนั้นก็เข้าใจเรื่องของเข่าเขียวใหม่เพราะนั้น การที่อาการข้าวเขียวเยอะๆก็จะไปดีใจหลายบางทีเห็นบอกเขียวหลายพ่อหอดย่ามปุบล่มเมื่อแล้วที่สำคัญคือการอัวที่มันเกิดจากการอัดยูเรียหลายพอเนี่ยคือเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงพี่น้องมันโยกมาใส่คดอีกนะอ้วนใครอึ้งเรืองยูดีกินดีหลายบ่ติงมันบ่แข็งแรงเลยครับมันป่วยเลยครับพูดแต่ท่านมันหน่อยเสร็จแล้วมันก็เสี่ยงต่อการโรคเกิดใช่ไหมเข่าก็คือการพี่น้องอัดปุ๋ยเข้าไปหลายๆครับคำว่าปุ๋ยเนี่ยเนาะก็คือไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือว่า NPK ยุกกระสอบปุ๋ยที่พี่น้องซื้อจากร้านค้าเข้าไปนั่นล่ะปุ๋ยซูเปอร์นี่ก็มีตัวปุ๋ยเคมีนั่นล่ะเขาอัดเข้าไปก็เกือบก็ให้เกิดผลเสียนั่นแหละมันคือมันอ่อนแอมันงามกับจริงอยู่เด้แต่มันอ่อนแอต้นเขาบั้นหักมันล่ม เสร็จแล้วมันก็เกิดบาดแผลพอเกิดบาดแผลตอนล่มเนี่ยมันเกิดแผลเนี่ยพี่น้องเราไปหางาใหม่บางทีมันก็เกิดแผลงาใหม่มันล่มลงมามันก็เกิดแผลเข่าก็คือกันเวลามันหักโปะลงมาเนี่ยล่ำเข่าน่ะป้องเข่ามันก็เกิดบาดแผลขึ้นกันมองหันรับมองที่เชื้อโรคเข่าทำลายได้เสร็จแล้วพี่น้องต้องไปเฮ็ดยังล่ะต้องไปซื้อสารเคมีมาอีกเอาสารเคมีมาป้องกันการเกิดเชื้อราเสร็จแล้วมองที่หักนั่น
ศัตรูพืช แมลงศัตรูพืชมักเพิ่นบ่ไปหามาอื่นเพิ่นหาหม่องมันหักนั่นล่ะว่าบุกก่อเฮ็ดทำลายล่ะเนาะเกิดความเสียหายมากกว่าปกติส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเจอปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงกว่าปกติสูงเสียครับปุ๋ยหลายแล้วยังบ่พอจะต้องมาเสียเงินเสียป้องกันโรคอีกเห็นบ่เกิดจากการคำนวณบ่ถูกโอ้บ่แม่นคำนวณบ่ถูกเนี่ยเกิดจากการไม่คำนวณว่าควรจะใช้ยูเรียจากโลต่อไรน่ะแม่เฮาบ่ได้คำนวณเฮากะกะแต่ว่าใส่หลายงามหลายใส่น้อยงามน้อยมันบ่เป็นผงสุรสเด็ดปุ๋ยผงสุรสนี่ใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยแต่ว่าปุ๋ยมันบ่แม่นเพราะนั้นก็ต้องว่ามันกาเด้พี่น้องคันเอาแบบวิชาการอีหลีเนาะก็บ่จังเว้าเรื่องวิชาการน่ะคันเว้าเรื่องวิชาการพี่น้องสิบอกโอ้ยเซาแหน่มาหาเว้าวิชาการนําก็คือต้องรู้ก่อนว่าดินแปลงนั้นมันมียูเรียจากโลที่ค้างอยู่ในขี้ดินแหน่เขาเรียกว่าการฉ่ําตัวอย่างเพื่อไปให้ไอ้สํานักงานที่ดินมันตรวจให้ว่าดินในไฮน่าจากฟอร์มมียูเรียอยู่จากโลตอนนี้มันมีจากโลมันก็สิใส่เพิ่มเข้าไปอีกจากโลเพราะว่าเขามันต้องการยูเรียจากโลจังซี่แหมอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามันควรสิใส่อีกจากโลบ่แม่นใส่สูตรเด้ก็ยังย้ำความรู้เดิมคือเก่าเดิมปุ๋ยอย่าไปหาถามสูตรกันว่าใส่สูตรใดมันบ่มีสูตรเด็ดได้ปุ๋ยนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของการคำนวณว่าข้าวมันต้องการยูเรียจากโลมันต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสจากโลซื่อๆเขาต้องเติมให้มันจากโลเนาะถ้าพี่น้องคำนวณออกคำนวณเป็นมีตัวเลขว่าดินจะขอมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกี่โลมันควรจะใส่ไปอีกจากกี่โลอันนั้นคือเป็นเกษตรกรที่สมาร์ทที่เก่งมากเลยสามารถคำนวณออกว่าต้องใส่อีกเท่าไรทึ่งประหยัดเงินทึ่งได้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมอันนี้คือเรื่องปุ๋ยเนาะผลผลิตสิลดลงพี่น้องเกษตรกรฮู้ป่ะคั่นใส่ปุ๋ยยูเรียหลายโพดผลผลิตมันสิลดลงเป็นหยังคือลดใส่ตั้งหลายแมะลูกหลานกินหลายอ้วนหลายเด้มันอ้วนอยู่แต่มันบ่ออกลูกติล่ะมันบ่เอาเมียลูกหลานนั่นน่ะบ่อยากแต่งงานบ่มักผู้สาวมันสินอนอยู่บ้านสิกินเขาอย่างเดียวอันคนบัดตอนนี้เขาก็คือกันคันได้ไซยูเรียหลายมันก็สิเกิดจากข้อ1ข้อ2มันหันสิไหลมาล่ะคือเขามันล่มย่อมๆๆเนาะแล้วก็โรคแมลงเขาทําลายมันล่มมีโรคแมลงผลผลิตมันลดลงอยู่แล้วนะเพราะมันหักลงไปหักลงไปปานินปาตะเพียนปานายอีปูก็กินห่วงเขาเห็นบ่ผลผลิตก็ลดแล้วเห็นบ่ถึงเกิดโรคเนี่ยหักข้อห่วงเนี่ยทุกอย่างก็เกิดผลเสียขึ้นมาเกิดจากการเลี้ยงดูปูเสือเขาเจ้าของดีพอดนี่แกแดงบ่ต้องเว้าหรอกเรื่องใส่ปุ๋ยหลายเกษตรกรภาคอีสานบ่เคยใส่ปุ๋ยหลายจักคนดอกไปหยังคือบ่ใส่หลายใส่หลายในบ่มีเงินซื้อปุ๋ยเห็นบ่มันมีคนใส่หลายโยนนะหลายโพดหลายโพก็มีอยู่เด้เพราะว่าเน้นว่าเอาเขียวใส่แต่ไนโตรเจนโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสบ่ใส่จังซี่นะเป็นหยังคือบ่ใส่มันแพงปุ๋ยสูตรอันตัวหลังเนี่ย NPK เนี่ยโตเคนี่มันแพงอันปุ๋ยสูตรตัวหลังหลายๆมันแพงก็เลยบ่พากันใส่กันทั้งที่มันควรสิใส่นั่นนะผลผลิตมันจะลดลงพี่น้องการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเดียวมันบ่เพียงพอต่อความต้องการของเขาหลายคนเวลาตกกาไปเสียเนาะเขาอายุได้ยัก15มื้อ20มื้อก็อัดยูเรียอย่างเดียวซึ่งมันเป็นการอัดอาหารที่ผิดนะบางทีมันต้องไปเวทน้ำหนักว่ามันควรสิมีโพแทสเซียมจากโลเสริมเข้าไปฟอสฟอรัสจากโลจังซี่เนาะเสริมเข้าไปคือคำนวณจากดินนั่นแหละดินมันสิมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมตกค้างลงเหลืออยู่จากโลจากหน้าเทียร์ที่แล้วนะจากที่เฮาเฮ็ดเมื่อปีที่แล้วนะเป็นธาตุที่มันถูกตรึงไว้ในขี้ดินอยู่แล้วแล้วมันสิปลดปล่อยออกมาได้มากน้อยเท่าไรมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการจัดการพี่เห็ดของดินจัดการเรื่องของตัวฮิวมัดในดินอันนี้เป็นวิชาการที่เมาแล้วพี่น้องฟังอ่ะสิปวดหัวบ่ล่ะแนวทางมาตรฐานเนี่ยก็คือต้องให้ความสำคัญกับปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมอย่าเล่งตะยูเรียหลายอย่าเล่งไปใส่ยูเรียหลายเพราะว่าฟอสฟอรัสมันซอยขยายรากหากเขาอันนี้ยกตัวอย่างเขาแล้วพี่น้องอันมั่นกับประเด็นเดียวกันนั่นละอ้อยก็คือกันนั่นละแต่สมมติเขาพี่น้องใส่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมให้มันได้พอกับความต้องการเพิ่นอย่าไปเน้นตะยูเรียหลายมันซอยขยายรากเฮ็ดให้เขามันแตกกอหลายขึ้น
ซอยเสริมให้เขาออกห่วงหลายคืนส่วนโพแทสเซียมก็เป็นธาตุที่เรียกว่าพืชมันใส่มันต้องการใส่ในปริมาณที่สูงช่วงที่มันสร้างน้ำหนักบ่ล่ะธาตุพวกนี้มันมีการเคลื่อนย้ายจากขี้ดินไปหากกมาอันต้นเขานะมันก็จะเริ่มเติบโตได้อัตราที่มันเชื่องช้าได้จักน้อยนึงแต่ว่าต้องการได้ปริมาณที่เพียงพออย่างสิเนาะการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในระยะที่มันเรียกว่าข้าวอันปุ๋ยรับรวงอ่ะนะปุ๋ยรับรวงเนี่ยมันสิดูดเข้าไปฮอดใบฮอดเวลาเกี่ยวข้าวมันก็สิอันครบรอบเข้าสิงามอันนี้ใส่มันทันเด้เนี่ยแม่นบ่อย่าประเด็นตะยูเรียเด้ผู้ใดใส่อัดยูเรียหลายๆเห็นว่าเข้าไปแดงๆใบใหม่บอกว่าเข้าตายแรงบ่แม่นเด้บอกว่าเขาเป็นโรคก็บ่แม่นได้บางเที่ยมันแพ้ยูเรียเด้อืมวาระการการใช้ปุ๋ยก็ให้ความพิถีพิถันแน่จักหน่อยนึงอย่าก็คือบ่อยากให้เป็นสูตรปุ๋ยถามพลุ่งอ่ะนะให้เป็นสูตรปุ๋ยที่มันมีวิชาการขึ้นมาจักหน่อยนึงเนาะพี่น้องเกษตรกรเนาะเมียแปรล่มแปรตายได้เฮ็ดให้เห็นหน้าสวนสิได้ขายข้าวเพราะนั้นมันควรสิได้ขายได้ดีขึ้นกับเขามาสูตรเดิมที่ดีจะแดงพยายามที่นำเสนอเรื่องพยายามเปลี่ยนเหตุปัจจัยนั่นแหละพี่น้องเนาะไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่อย่าเอาง่ายเขาว่าได้เหตุการณ์เกษตรมันต้องเอาพิถีพิถันแน่ใส่ความละเอียดละออเข้าไปแน่หาความรู้เพิ่มเติมเข้าไปแน่แล้วมันสิได้เขาดีก็บานก็เมี่ยงเขาไหมน่าจะคล้องหาอะไร สมมติเขาจะคล้องมีอยู่หาอะไรคือมีหน่อย มีหาอะไรก็เอาทางทิศเหนือติดพอลุ่งทางทิศใต้ติดแม่ป่าทางทิศตะวันออกติดผู้ใหญ่บ้านทางทิศตะวันตกติดผู้ซอยอย่างสิเนาะขันเท้าเฮ็ดดีๆเนี่ยเขาเขาสิงามก็มูอยู่กลางหน้าข้าเจ้านี่บ่พอปานใดดอกสิเนาะขันเท้าเฮ็ดดีเด้อเนี่ยดูแลมันได้ดีๆเขาเพิ่งเสด็จผลผลิตที่ตอบสนองต่อการกระทำของเขาแต่ละข้อสั่งปัจจัยเขาผู้อื่นเขาบ่งามเนี่ยเขาจะของงามผู้เดียวพอจะของสั่งเหตุปัจจัยที่มันถูกต้องแต่ขันขี้ข้านกับพูดแล้วผงดับกาแดงดีเจแดงนี่แหละตีเขาโกพร้อมปั๊บเรียบร้อยสั่งผลิตภัณฑ์ผงดับกาแดงดีเจแดงซองละ295 บาทเอาไปลองสีดเบิ้งซองหนึ่งสีดได้10 ไลแต่ขันมีหน้าหาไรกับสีสองเชื้อผู้ใดมีหน้าสีไรสั่ง3 ซองสีจัก3 เชื้อยังคอยสีงามยังคอยสีอัศจรรย์นะนะแต่การการันตีละไปเพราะว่าเกษตรกรสุขสีสั่งไปปุ๊บเอ้ยผิดหูผิดตาเนี่ยนะผิดหูผิดตาจนได้สั่งให้เพื่อนบ้านพอลูกบอกเอ้ยมีเห็นยังคือใส่ยังคืองามแต่สั่งให้ได้เปียงสินะดีเจแดงกันนั่งยิ้มเนี่ยป้ามีความสุขหลายนะเพราะว่าเพื่อนเอาไปใส่แล้วงามเสร็จแล้วแปลงขางๆเลยว่าใส่อีหยังมันคืองามสั่งให้ได้เปียงสินะดีเจแดงกันนั่งยิ้มเนาะเพราะนั้นผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงกะหมายเลขโทรศัพท์เด้อพี่น้อง2 แถม 1สั่งซองเดียวนี่แพงเด้แต่ขัดสั่ง2นี่สิแถม1ตกซอง1บ่ถึง200บาทเนาะ2ซองแถม1ซอง295บาทขัด2ซองก็590บาทแถม1ซองตกซอง1ซองซองละบ่ถึง200บาทตีกลมๆก็ซองละ200บาทไปเนาะเอาไปฉีดพ่น1ซองฉีดได้10ไร่เนาะ2แถม1ก็ฉีดได้ฮอด30ไร่แต่ขัดมีหน้าอยู่10ไร่ก็ฉีดได้3เทื่อพุ่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์ติดโทรสั่งได้ก็คือ0649789824 0649789824เดี๋ยวพักแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจพี่น้องเนาะขอย้ำด้วยเกษตรให้มันสบายใจเด้อเนาะอย่าทุกข์อย่ายากอย่าปวดหัวให้มันมีความสุขอย่าไปอันซี่เลียด บอกได้แล้วดิเจแดงมีเงินเดือนกิน อีหลีพี่น้องคันไปผู้ใดเดินไปในทิศทางเนี่ยทิศทางที่แบบบ่ได้แลนน้ำเงินเนี่ยสิมีความสุขเฮ็ดเกษตรให้มันมีความสุขก็แล้วกันเนาะอย่าก็ใจก็อยากไปสัมผัสพี่น้องเกษตรกรโยหลายคนที่พี่เจแดงไปนั่งคุยน้ำเปิดก็บอกว่าโอ้ขันหูจังสิบ่ได้ลำบากปานนี้ดอกชีวิตว่าซั่นสมัยก่อนแลนตะน้ำเงินหลายว่าซั่นแลนน้ำเงินนี่มาถึงยังโอ้ยไปปุ่นแล้วหาเสาทีปลูกมั่นสับปะหลังเฮ็ดมั่นเพชรไทยอ้อยโอ้ยแลนไปขันปลูก10ไร่สิได้เงินเท่านี้ปลูก30ไร่สิได้เงินเท่านี้ปลูก40ไร่สิได้เงินเท่านี้ว่าซั่นสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินมันก็สิเกิดจากหลายอย่างแหละพี่น้องเนาะเกิดจากการขาดองค์ความรู้ทางเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการเงินนี่สำคัญนี่พี่น้องขันให้บริหารเขาทั้งเราเนี่ยพี่น้องบริหารเก่งอยู่แต่ขันเงินของมือเนี่ยโอ้ยากเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้พร้อมเนี่ยแล้วมันมีกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องการเงินอยู่แค่บอกกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นเงินเนี่ยอันตรายเพราะนั้นบ่ต้องแลนน้ำเงินเฮาแลนน้ำความสุขเฮาเล็งไปถึงความสุขดีกว่าเอียงเห็นแล้วมีความสุขเฮาก็ไปเฮ็ดไปเนาะระวังเดินทางไปสู่เป้าหมายเฮาก็มีความสุขจากเบี้ยปลายรายทางไปเนาะเห็นดอกไม้ข้างทางเฮาก็ยิ้มไปขออย่างเดียวพี่น้องให้มีกินน่ะเศร้าเที่ยงแรงเศร้าเที่ยงแรงมีกินอันนั้นก็สุดยอดแล้วอย่าให้มันเสียเงินไปแต่บาทเดียว อย่าให้มันต้องเอาเหรียญไปแลกเขามากินนะมันน่าอับอายได้เป็นเกษตรกรมันต้องซื้อกินไหมมันต้องผลิตกินเองได้ไหมอย่ากินอ้อบักหอยมันต้องมีบักหอยของเจ้าของเองมันต้องมีเข่าเบียร์ของเจ้าของเองมันต้องมีบักพริกเจ้าของเองแล้วมันต้องมีผักไทรของเจ้าของเองอย่างเสียนะอ้อบักหอยแซ่บๆนะเฮ็ดเองได้หมดประหยัดเงินบ่เปลืองเงินบ่ต้องไปยุ่งยากกับเงินเราเฮ็ดให้มันหลายๆเกินเจ้าของกินอิ่มเกินเจ้าของกินได้อะนะมันสิเหลียปะตานี่พอเหลียปุ๊บเฮาก็ใส่ถุงก็ไปแลกเงินในหมู่บ้านไปแหบเงินในหมู่บ้านเลี้ยงบ่ค่อยคมไว้กินบ่หมดก็ใส่ถุงเอาเข้าไปให้พี่น้องในหมู่บ้านซื้อถุงละ20บาทพี่น้องปลูกประคั่นจองไว้พี่น้องก็เอามามัดเซาละ3กำก็พอเอาไปขายในหมู่บ้านกำละ10บาทก็ได้เงิน30บาทยุทธงยุทธาปลูกบกฮุ้ง4ต้น5ต้นมีบกฮุ้งเหลียเฮากับใส่ถุงหูหิวเข้าไปในหมู่บ้านแต่ละเช้าเฮาก็มีหน้าที่เก็บผลผลิตจากแปลงของเฮาแล้วเอาเข้าไปแหบเงินคนในหมู่บ้านเพราะคนในหมู่บ้านน่ะเขาเจ้าบ่เฮ็ดแนวกินดอกเขาเจ้าบ่ปลูกแนวกินดอกเขาเจ้าค่ายากปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอินทผลัมปลูกยางพาราอยู่เขาเจ้าบ่มีเวลามาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเด้เพราะฉะนั้นผู้ใดหนีออกมาได้ลักลอบออกจากหมู่บ้านมาใส่ชีวิตพงยุทธาเนี่ยวายอัศจรรย์พี่น้องกินข้าวเศร้าเที่ยงแรกบ่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวมีส่วนเหลือปั๊บเอาเข้าไปในหมู่บ้านได้เงินมากมื้อนี้เท่าไหร่ล่ะเอาเข้าเอาของจากธงแต่ของเข้าไปในหมู่บ้านได้ขึ้นมา700มื้อนี้ได้มา800บ่ต้องเอารายได้เอามื้อละ500ไปเดือนละ15,000ไปไม่มีรายจ่ายมีรายได้เดือนละ15,000พี่น้องลองคิดเบิ่งเด้อเพราะนั้นผู้ใดอยากหาอยากมีอยากแล้วหนีธกส.น่ะหนีเข้าธงอย่าไปอยู่ในหมู่บ้านขนของไปอยู่ธงบนเฮ็ดเทียงหน้าอยู่ธงสิได้สุขสบายเกษตรมันต้องสบายใจเอาก็ขอบคุณอีกเที่ยงนึงสำหรับคนที่โทรศัพท์เข้ามานะวันหันกลับมาอีก1สายก็ขอบคุณหลายๆเนาะ2ซองแถม1ซอง590บาทเนาะ2ซองแถม1ซองเอา3หารแล้วก็ตกซองบ่ถึง200น่ะพี่น้องเนาะเกษตรได้ก็30ไร่พุ่นล่ะเนาะรับประกันนี่พี่น้องรับประกันละเอาไปใช้แล้วสวยงาม มีครอบสุกเอาไปสีดแล้วมีครอบสุกสีดมันสับปะหลังนี่หัวพักไงพี่น้องเนาะสีดอ้อยกับอ้อยงามยางพาราจะไปสีดแล้วต้นใหญ่มันสูง มันสีดยากสีดยางพาราเนาะสีดซุ้มมันสีดได้นี่ละแต่ว่าหันผู้ใดมีปัญญาสีดยางพาราใส่ใบมันได้มันก็สีงามขึ้นกันนั่นละกันมีเฮลิคอปเตอร์วะบ่แม่นเฮลิคอปเตอร์กันมีโดรนน่ะนะให้โดรนเพิ่นสิป้ายางให้ก็งามคือกันคือขอให้เป็นพืชแต่พี่น้องคันถือผงดำกาแดงเข้าไปปุ๊บนี่สีใส่ใบปุ๊บนี่งามเบิดมันสับปะหลังให้เจ้าของน่ะมันสับปะหลังก้อนสีเสียหญ้าก้อนเด้เพราะว่าคันบ่เสียหญ้าหญ้างามคือกันเด้คือพืชทุกชนิดงามหมดถ้าถือผงดำกาแดงของดีเจแดงเข้าไปเด้พลังกัดเคลียร์เจ้าของให้ดีผู้ใดสิไปสีให้มันสับปะหลังกันเสียหญ้าก้อนสีเขากับให้มันใจว่ามันถือตะเขาอย่าให้มันถือแง่อื่นถือแง่อื่นแง่อื่นกับงามคือกันเนาะคันอยากเห็นผลชัดเจนกับสีสองเทียอยากข้างอยากแน่สีแจ็คสามเทือเนาะหนึ่งซอง295 บาทสำหรับคนที่อยากทดลองใส่แต่คนที่มั่นใจแล้วกับสองซองแถมหนึ่งซองนะสองซองแถมหนึ่งซองกับสองซองกับ590 บาทแถมอีกหนึ่งซองเป็นสามซองสามซองก็ตก590 บาทครับบ่ได้แพงนะพี่น้องเนาะเอาไปทดลองใส่ต้องกล้าลงทุนได้อยากได้อันผลผลิตดีขึ้นอยากได้กําไรหลายขึ้นบ่เฮ็ดหยังจังแนวมันบ่แม่นแนวเดี๋ยวมันต้องเติมทุกอย่างลงไปเพื่อเสริมได้หลายขึ้นเปลี่ยนเหตุปัจจัยนั่นล่ะเด้อหมายเลขโทรศัพท์ 064-978-9824 064-978-9824 นะเติมอีกหน่อยนึงเรื่องเขาบ่เรื่องหันเนาะสันสิใส่ปุ๋ยเขามันมี จังหวะจากคนจังไหนในการใส่ปุ๋ยถ้าเป็นปกตินักวิชาการมันก็จะบอกว่าใส่3ระยะนะท่านระยะต้นกล้าอายุประมาณ15-20 วันไม่เกินนะเนี่ยคือเขาตกกล้าไปแล้วเขาโป่งขึ้นมากบ่เกิน20 มื้อต้องเฝ้าใส่เกษตรกรหลายคนใส่เกิน20 มื้อคือเขามันอายุหลายโพดมันเป็นเด็กหน่อยอายุ15 มื้อถึง 20 มื้อมันกำลังอยากกินนะเนี่ยผู้ลองคนข้าอยากบุญพระเวทข้าอยากบุญอย่างนะบุญบังไฟข้าอยากกันขึ้นบ้านไม้ข้าอยากแต่งงานหลานไผ่เยอะผมมีเวลาไปว่านปุ๋ยเนี่ยต้นเขาเพิ่นขาดปุ๋ยเนี่ยมันเลย20 มื้อนะอันนี้โอ้ยเสียดายต้องควบคุมเวลาให้มันถูกต้องได้ให้มันได้เด้ยันเลดมั้ยพี่น้องข้าวมันต้องการปุ๋ยครั้งแรกตอนอายุ15-20 วันแซ่เขาปลูกเสร็จแล้วไปว่านปั๊บนับหนึ่งเลยประเทศเนี่ยเขาอายุเท่าไรแล้ว15 มื้อแล้วว่างแผนว่านปุ๋ยเลย16-17-18-19ยาเลย20 มื้อกันเลยเนี่ยใจขาดตายใครเปลี่ยนเขาเป็นคนน่ะสิได้เข้าใจโอ้ยหิวเขาได้ยี่แม่จะถ่ายจาก3 มื้อเลยพอหลวงโน่ยเนี่ยครับสิอยากกินตอนนี้เนี่ยว่าต้องเอาให้เขากินนะให้ใส่สูตรที่มันมีช่วง15-20 มื้อเนี่ยใส่สูตรที่มันมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม NPK ครบสูตรได้ล่ะสูตรอันอายุ15-20 มื้อเนี่ยกันเอาง่ายสุดเอาจำง่ายสุดเอาสูตรที่พ่อหาได้ก็คือ1888จังเสียละ1888หรือสิเอาเป็น1888ยันบ่คักเอายูเรียตื้มไปจังหน่อยนึงจังซี่1888บวกกับยูเรียนะ1ต่อ1ทอกันเลยนะใส่เท่าไหร่ใส่25โลต่อไร่เงินหลายใส่30โลต่อไร่เงินหลายหักหลายแน่ใส่40โลต่อไร่รวยหลายใส่50โลต่อไร่มันมีอัตราส่วนการใส่อยู่ก็ใส่ประมาณนี้แหละ25โลถึง50โลต่อไร่เนาะเป็นยังคือให้ใส่ต่างกันหลายครับแต่อันผู้เงินหลายนะใส่โดด50กิโลต่อไร่คือไร่ละสอบแต่นะเป็นยังคือใส่หลายครับแต่มันสิได้แข็งแรงบำรุงหากบำรุงต้นบำรุงใบเฮ็ดให้เพิ่นแข็งแรงเพิ่นสามารถดูดซับธาตุสารอาหารได้ดีเพิ่นดูดขึ้นไปปุ๊บเพิ่นก็สังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตเงินหน่อยก็25โลต่อไร่หน่อยโพดหน่อยโพดนี่ครับมันก็บ่มีประโยชน์แล้วคันหน่อยโพดหน่อยพ่อใส่ยัก10โลต่อไร่ได้บ่ดีเจแดงมันได้เหมือนนั่นล่ะแต่มันบ่ได้ประโยชน์หลายพ่ออยู่ประมาณนี้เด้อ25โลถึง50โลต่อไร่บัดตะนี้พอถ้าใส่ทีแรกปั๊บ15ถึง20มื้อก็นั่งถ่าบัดตะนี้อย่าไปนั่งถ่าอยู่ให้หน้าเด้อมันเมียเด้อรอจนข้าวอายุ35ถึง40วันบัดตะนี้ก็เขียนปฏิทินไว้แน่จะของตกกาบือใดเอาปฏิทินเปิดมา ใส่ปุ๋ยครั้งแรกช่วงอายุ15ถึง20มื้อมื้อใดเสร็จแล้วก็ลากล่อทาช่วงอายุ35ถึง40มื้อก็ใส่อีกเทื่อนึงเข่า1ต้นเข่า1ลำนี่มั้ยเกิดขึ้นมาจากหากเดียวเลยมันก็สิมีห่วงนึงเนาะปานการเพิ่มจำนวนห่วงนี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญว่าเฮาสิได้เข่าหลายหรือได้เข่าน้อยก็คือเข่ามันต้องแตกกว่าแตกให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้น่ะเฮ็ดจะได้ก็ได้ให้มันแตกกว่าหลายสุดเท่าที่สิหลายได้อันนี้คือเว้าเรื่องปัจจัยเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวแต่คันเว้าเรื่องปัจจัยเรื่องน้ำนี่ก็อีกเรื่องนึง การบริหารจัดการน้ำก็เป็นอีกนึงอันนี้เว้าปุ๋ยเนาะเข่าสิแตกกว่าดีที่สุดพี่น้องฮู้บ่ฮู้บ่จุคนให้บ่ค่อยสังเกตกันเข่าแตกกอดีอัศจรรย์ในโลกได้โจกโลกฟ้าคือเข่าอยู่คันแท้หน้าเด้เข่าเฮียอยู่คันแท้งามอัศจรรย์แต่ว่าเข่าอยู่ได้แปลงให้หน้าเฮาน่ะหังบ่ค่อยแตกเพราะปานใดดอกไปหยังมันก็บ่ค่อยแตกวันนึงก็คือโดยธรรมชาติเข่าเนี่ยข้าวนี่ไม่ใช่พืชน้ําเด้เข่าเป็นพืชที่ทนน้ําท่วมขังซื่อๆเด้แต่เข่าสิงามอัศจรรย์ก็คือเข่าต้องมีน้ําเพราะเอาเจาะไอ้แจ๊ะน่ะนะพี่น้องเอาเจาะไอ้แจ๊ะดีเจแดงว่าย้ำตลอดว่าเขาเลยครับผู้เรียกปลูกเขาคืออันเห็ดนานพักซี่นานพักกาดนานพักที่เขาปลูกขายตลาดได้นะปลูกพักกวงตุ่งสิครับเขาหดน้ำเพราะเจาะไอ้แจ๊ะเนี่ยมันก็งามเขาก็คือกันมันต้องการน้ำแค่เพราะเอาเจาะไอ้แจ๊ะนั่นแหละนะแต่ว่าหามแห้งนะเพราะนั้นเขาอยู่ข้อแท้น้ำมันก็เลยแตกกออัศจรรย์เลยเม็ดเดียวพี่น้องแตกออกมาเป็นประมาณ70-80ห่วงผมเห็นบ่เขาอยู่ข้างแท้น้านะเขาเฮียนะเพราะนั้นถ้าเฮาเฮ็ดให้เข่ากอนึงมันแตกได้หลายมันก็หมายถึงว่าปริมาณเข่าที่เฮาสิได้มันหลายขึ้นเพราะนั้นช่วงอายุ35ถึง40มื้อเนี่ยจัดการเรื่องปุ๋ยให้ดีให้ท่านเนาะมันสิได้แตกกอได้อัศจรรย์โดยปุ๋ยที่เน้นก็คือยูเรียนั่นล่ะพระเอกคือเก่านั่นไนโตรเจน สูตร40:00นั่นล่ะยูเรียนั่นล่ะเนาะใส่จัก15โลต่อไรเงินหลายก็ใช้จาก20โลต่อไรอยู่ประมาณนี้แหละจะเกิน15ถึง20โลต่อไรแล้วก็ไปผสมกันกับสูตรเสมอ15 15 15จังซี่เนาะในสัดส่วน1ต่อ1ไปเอาสูตร10สูตรเสมอมา15 15 15ผสมคู่เข้ากับปุ๋ยยูเรียเฮานี่ล่ะเนาะยูเรียกับเงินหลาย20โลต่อไรแล้ว15 15 15ผสมทอกัน20โลต่อไรเฮาก็เอาไปวานอันนี้เขาเพิ่นสิแตกกอได้ดีเนาะระยะเพิ่นสิออกห่วงมาตาสิเนี่ยระยะเพิ่นสิออกห่วงเข้าตั้งท้องออกลวงนี่แหละประมาณ60มื้อนี่ละ2เดือนนี่ละนะกะมันสิเป็นช่วงวิกฤตที่สิวัดเลยว่าเข่าพี่น้องสิได้หลายสิได้น้อยนะเมล็ดเข่ามันได้หลายซ้ําใดน้อยซ้ําใดมันสิเป็นไตดีบ่มันสิงามดีบ่อันนี้ก็คืออยู่ที่ปุ๋ยเทียที่3ก็คือไปเน้นที่ยูเรียคือเก่าไนโตรเจนสูตร40:00นี่ล่ะเนาะอันนี้ก็ใส่อีกเลย10กิโลต่อไรเลยเนาะเงินหลายเด้เนี่ยใส่10กิโลต่อไรเงินหน่อยก็สักจักประมาณ5 6โลต่อไร5 6 7 8 9 10อยู่ประมาณนี้ล่ะเนาะก็ใส่เข้าไปช่วงอัดช่วงที่3ช่วงอายุเข่า60มื้อเนาะผลที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมมันสิเฮ็ดให้เข่าเฮาสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีต้นเข่ามันสิบ่ล่มเนาะการระบาดของโรคมันกาสีน้อยศัตรูเข่ามันกาสีน้อยเนาะและที่สำคัญคือลดต้นทุนในการปลูกเข่ามันสิลดได้ยังไงใส่ปุ๋ยไรกระดอกคือคันเทียบต่อกิโลน่ะนะมันกาสีลงทุนหลายน่ะแต่ว่ามันได้เข่าหลายเอาเข่าตั้งเอาเงินที่ซื้อปุ๋ยมาหารกันหักออกมาปุ๊บมันสิเป็นสัดส่วนที่มันหน่อยลงน่ะนะแต่ว่าตอนลงทุนอาสีหลายจะซื้อขันบ่ลงทุนเลยสมมติมันได้เข่า10ตันบ่ลงทุนแต่ขันลงทุนมันอาจสิได้เข่า18ตันจังซี่เนาะก็มาหักกันไปหารกันไปมาปุ๊บมันสิได้เฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตต่อกิโลมันถูกลงเนาะกล้าลงทุนได้พี่น้องขันบ่มีก็ไปหายืมธกส.เพิ่นยืมเงินผู้ใดก็ได้เข่ามันอายุ120มื้อนึงดอกเบี้ยบ่หลายปานใดดอกก็ยืมมาหยิบมามาซื้อปุ๋ยแล้วมาใส่เสร็จแล้วพอเข่าเกี่ยวขึ้นเล่าเอาไปขายได้เกิดกับฟ้าก็ไปขึ้นเขาหักดอกกันไปกับบ่หลายบาทดอกแต่ปัญหามันคือขายเขาแล้วบ่เอาเงินไปใส่เขานี่ล่ะมันก็เลยค่าราคาสร้างกันซื้อมันต้องกล้าที่จะเติมปัจจัยการผลิตเพื่อให้มันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถ้าใจกล้าก็สร้างมาผงดำกาแดง เต๋เขากลัวที่เจ๊แดงอีกแล้วผงดำกาแดงได้พี่น้องเอาไปเสียเล่าเมืองงามเนาะหมายเลขโทรศัพท์34ให้โทรมาสั่งก็คือ064-978-9824 064-978-9824ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเด้อดิเจ๊แดงบ่ได้ไปส่งเองเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางมีคนส่งของโทรหากับบอกเขาดีๆว่าไปส่งใส่เตรียมเงินไว้นะคันว่าอยู่บ้านกับฝากเงินบ้านข้างๆไว้ให้เขาเอาไปของไปส่งแล้วเขาก็สิเก็บเงินกลับบ้านเนาะ0649789824ผงดำกาแดงเนาะสีดูงามดูสีหลายงามหลายพี่น้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเอาเอาเป็นว่าเอาไว้ซ้ำนี่สำหรับรายการเกษตรสบายใจพอกันไหมมืออื่นสำหรับมือนี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้า
1: FM 99.50 MHz สวทช. ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
4: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
3: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
4: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
5: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
2: สวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าเปิดเมืองขอนแก่นด้วยบัสแซบถึงแก่นมณฑลทหารบกที่23ส่งต่อโอกาสทางการศึกษามอบสมาร์ททีวีเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งอนาคตจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเอกนิติสั่งภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนือบูรณาการสั่งข้อมูลเรียลไทม์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าระดมกำลังรับมือ24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการบัตรแซบถึงขอนแก่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญจิราพลศรีผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำพลเมืองยุคใหม่รุ่นที่1เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมภายในงานรถบัสแซบถึงแก่นคันแรกเริ่มทดสอบเส้นทางโดยเริ่มจากท่าอากาศยานขอนแก่นมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโดยนำคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำพลเมืองยุคใหม่รุ่นที่1นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นรวมถึงผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นร่วมเดินทางโดยมีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไกด์นำเที่ยวชมเมืองระหว่างทางได้แวะร้านอาหารที่คนขอนแก่นร่วมโบสถ์ว่าเป็นร้านถูกใจพร้อมแวะชิมอาหารอีสานสุดแซ่บเป็นการเริ่มโครงการบัสแซ่บถึงแก่นจากนั้นได้ร่วมเปิดเวทีเสวนา Destination ขอนแก่นเชื่อมการเดินทางการท่องเที่ยวสู่เมืองแห่งความยั่งยืนพร้อมทดลองใช้ฟีเจอร์เส้นทางท่องเที่ยวบนเว็บไซต์แอปพลิเคชันขอนแก่น City Bus ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิราพลศรีรองคณบดีฝ่ายการขับเคลื่อนการเติบโตและภาพลักษณ์องค์กรวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่าแนวคิดของโครงการเริ่มต้นจากการนำปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อระบบขนส่งกับการท่องเที่ยวมาต่อยอดเป็นโครงการในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยพัฒนาฟีเจอร์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารบนเว็บแอปพลิเคชันขอนแก่น City Bus ที่รวมข้อมูลเส้นทางรถโดยสารเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและร้านค้าชุมชนพร้อมระบบรีวิวและคำแนะนำจากผู้ใช้งานโดยมีไดโนไกด์อัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นทำหน้าที่เป็นผู้นำทางไปยังจุดหมายต่างๆช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนขอนแก่นสามารถค้นหาคำตอบได้ครบในที่เดียวจุดเด่นของโครงการคือ3มิติสำคัญได้แก่วัตถุดิบถึงแก่นฮักถิ่นอีสานและรักโลกซึ่งเป้าหมายของโครงการมุ่งหวังให้การเดินทางกลายเป็นประตูสู่โอกาสทั้งโอกาสของนักท่องเที่ยวที่จะค้นพบสถานที่ไฮไลท์เมืองขอนแก่นและโอกาสของร้านค้าที่จะเข้าถึงลูกค้าโอกาสของชุมชนที่จะมีพื้นที่ได้เล่าเรื่องราวและโอกาสของขอนแก่นในการพัฒนาเมืองที่เดินทางง่ายเติบโตจากเศรษฐกิจท้องถิ่นและใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวันนี้พลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนครเป็นประธานในพิธีมอบสมาร์ททีวีขนาด65นิ้วพร้อมอุปกรณ์จำนวน1ชุดมูลค่า 20,000 บาทให้แก่โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ

0: เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการสื่อสารที่เรียนรู้ทันสมัยโดยมีนางจุฑามาศเวียงทองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีณบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนขามแก่นนครในโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและสร้างอนาคตของประเทศพร้อมขอให้นักเรียนใช้โอกาสและการสื่อสารเรียนรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนใฝ่รู้มีวินัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้คุณธรรมและทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคตสำหรับสมาร์ททีวีที่มอบในครั้งนี้จะนำไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขามแก่นนครซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและห้องเรียนปกติตลอดจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลที่หลากหลายและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะหนองแตนจังหวัดขอนแก่นนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางสาวปฏิตาสีสุขรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารและคืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่25 สิงหาคม 2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 858.86 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 277.19 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 64.33 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,435.16 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 603.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 64.63 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 27.42 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.40 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.88 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่32องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่25องศาเซลเซียส ต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1: ้นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากให้บูรณาการข้อมูลน้ำฝนแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงครัวถุงยังชีพยาน้ำดื่มและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงและกำชับให้ทุกหน่วยสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเมื่อเกิดภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วโดยกรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของบ้านเรือนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนประชาชนกลับเข้าสู่อาศัยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขวันที่26ถึง27สิงหาคม2569เพื่อบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและฝึกอาชีพเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดอีกทั้งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสถานประกอบการเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้หลังน้ำลดจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่ากำเนิดกำเนิดคำนามหมายถึงการเกิดเช่นบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตรหมายถึงมูลเหตุดั้งเดิมเช่นตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไรกำเนิดคำกริยาหมายถึงเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นเช่นโลกกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์ติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปขายแบบเหมารวมและรถยนต์ราชการขายแยกทีละรายการประจำปี2569โดยการประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวในวันพุธที่26สิงหาคม2569เวลา 10:31 นถึง 11:00 นที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่2สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทั่วไปสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่2หมายเลขโทรศัพท์043 306 833ในวันและเวลาราชการค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีคันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือซ่องหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย้ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีๆๆเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กับดิฉันชลพรมั่งคั่งนะคะประจำทุกวันอังคารค่ะในช่วงยามเย็นแบบนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะบางท่านก็บอกว่าอยู่ในช่วงเลิกงานหรือพาลูกหลานหลังจากเลิกเรียนกันแล้วกำลังทานข้าวปลาอาหารอยู่ก็มีหรือว่าฟังในรถนะคะหรือบางท่านทานข้าวปลาในรถนะคะในขณะที่คนที่ขับขี่ขับรถนะคนที่เป็นโชเฟอร์ก็อาจจะฟังทั้งข่าวสารรายการและก็เรื่องราวที่ทรงคุณค่าในช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะรายการดีๆมีคุณภาพค่ะเน้นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเสาหลักนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศชาติไทยและประชาชนชาวไทยหรือชาวสยามเมืองยิ้มตราบนานเท่านานภายใต้การอำนวยการของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อธิรยามังธานีค่ำคืนนี้นะคะดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ะยังคงมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่านะคะวันนี้ค่ำคืนนี้เรามาฟังเรื่องราวหรือว่ามาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ค่ะทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรถิ่นทุรกันดารห่างไกลแม้จะเคยทรงเสด็จตามพระราชบิดาของพระองค์ท่านนะคะแต่พระองค์ทรงมีพระเมตตามากมายเลยทีเดียวให้กับราษฎรที่พระองค์ท่านทรงอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งด้านต่างๆค่ำคืนนี้เรามาเน้นที่กระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ได้สั่งสอนอบรมหรือเป็นแนวทางพระราชทานให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านะคะได้ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อจะเป็นเตือนใจค่ะในการอยู่ใช้ชีวิตและไม่ย่อท้อและสิ่งสำคัญนะคะจะต้องเรียกว่ารักสามัคคีและที่สำคัญปกป้องหวงแขนพื้นแผ่นดินไทยไปด้วยกันไม่ใช่แค่ตำรวจทหารหรือหน่วยอาสาสมัครจิตอาสาอสต่างๆไม่ใช่แต่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่จะมาร่วมกันค่ะปกป้องสยามเมืองยิ้มหรือขวานด้ามขวานให้เป็นด้ามขวานจริงๆไม่ให้บินคลอนส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ว้าแหว่งว่าประเทศชาติไทยขวานด้ามนี้ว้าแหว่งไปให้ชาติใดมารุกราข้าฟันกันได้ง่ายๆค่ะสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลแรกๆยุคแรกๆค่ะมีการเสียเลือดเสียเนื้อรบราฆ่าฟันเพื่อปกป้องชีวิตคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่ให้ชาติใดมายึดมาครอบครองมาเอาเปรียบมารบราฆ่าฟันนี่คือชาติไทยค่ะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะที่เปรียบดังเสมือนพ่อปกครองลูกให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเมื่อยามใดมีศึกก็ช่วยกันรบราฆ่าฟันไม่ให้ศึกศัตรูทั้งหลายเข้ามากล้าวรั้มหรือจะมาแข่งกร้าวต่อคนไทยชาติไทยโดยมีเหล่าแม่ทัพทั้งทหารที่สำคัญนั้นมีพระมหากษัตริย์ไทยที่จะเป็นเหล่าแม่ทัพปกป้องทั้งพื้นแผ่นดินไทยและปกป้องคนไทยให้มีความสงบสุขและ
ให้เป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่าจะมาเป็นคนไทยกว่าจะมาเป็นผืนแผ่นดินไทยต้องผ่านหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยและที่สำคัญค่ะบรรพบุรุษนั้นได้ปกป้องหวงแหนพื้นแผ่นดินไทยและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ปกป้องหวงแหนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานคนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตราบจนปัจจุบันนี้ล่ะค่ะดังนั้นในค่ำคืนนี้เรานำเสนอพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เน้นย้ำเรื่องความสามัคคีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะการยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมโดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศค่ะและความผาสุกของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดนะคะความสงบสุขความสามัคคีนี่แหละค่ะที่ทำให้คนไทยกล้าที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันในยามทุกข์ยากภัยธรรมชาติมาช่วยเหลือกันแม้กระทั่งคนไทยเองเห็นต่างชาติเดือดเนื้อร้อนใจหรือต้องการความช่วยเหลือน้ำใจคนไทยไม่เคยนิ่งดูดายนะคะก็เพราะด้วยคำสั่งสอนของพ่อหลวงหรือมีกระแสพระราชดำรัสสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนไทยค่ะรู้จักคำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันรู้รักสามัคคีจนทำให้อานิสงส์ผลบุญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่กระจายขยายเป็นวงกว้างที่จะไปช่วยเหลือต่างชาติทั่วโลกยอมรับและชื่นชมประเทศชาติไทยน้ำใจคนไทยงดงามมีรอยยิ้มและก็มีความดีนะคะเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเมืองสยามนั่นแหละค่ะถึงได้ชื่อฉายาว่าสยามเมืองยิ้มและหาที่ใดจะเปรียบได้กับชาติไทยและคนไทยนะคะว่าเป็นผู้ที่ประเทศที่มีน้ำใจยิ้มเก่งสยามเมืองยิ้มนะคะนอกจากนี้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ก็ได้ทรงเน้นย้ำเรื่องความสามัคคีเป็นหลักนะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้อาจจะมีเรื่องของข้อมูลหรือสื่อต่างๆที่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยทำให้เกิดความสงบสุขสักเท่าไหร่นะคะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระราชทานให้กับคนไทยว่าจะต้องมีสตินะคะและให้ทุกท่านนั้นได้ตระหนักให้ดีว่าข้อความหรือคำพูดสิ่งที่จะมายั่วยุล่อแหลมให้คนไทยหรือสถาบันครอบครัวเองแตกแยกกันนั้นก็ต้องตรึกตรองให้ดีที่สำคัญนั้นไม่ใช่อื่นใดแล้วค่ะดังที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้กระแสพระราชดำรัสที่ว่าเน้นความสามัคคีนะคะและจะนำไปสู่เรื่องความผาสุกสงบในประเทศชาติไทยของพี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่สูงสุดแล้วค่ะเรามารับฟังนะคะว่าพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พระองค์พระราชทานไว้ในโอกาสที่สำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงของปีพุทธศักราช2562ทรงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกสงบร่มเย็นของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าข้าราชการค่ะเรื่องนี้จะละเลยไม่ได้เลยนะคะทรงเน้นย้ำว่างานทุกส่วนในตำแหน่งหน้าที่นั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นจึงต้องทำด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบของแต่ละท่านนั่นเองนะคะสำคัญอีกอันนึงค่ะเรื่องของความสามัคคีของคนในชาตินั่นเอง
ทรงพระราชทานคติธรรมเสมอว่าประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นและมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเราจะเห็นได้ว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนั้นโชคดีซะเหลือเกินที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวตั้งแต่อดีตนะคะซึ่งประเทศชาติไทยค่ะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรรมเป็นหลักเราโชคดีแล้วมีทั้งผืนดินผืนที่ผืนป่าและที่สำคัญเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลือกชั้นวรรณะดังที่อาจจะมีกลุ่มหรือข้อมูลที่ปลุกปั่นยั่วยุนะคะทำให้เหมือนมาทำร้ายสถาบันหลักของชาติอย่างเงี้ยเรามาช่วยกันนะคะทนุถนอมเรื่องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยสอนลูกสอนหลานเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาจจะเกิดไม่ทันนะคะให้มาเล่าต่อๆกันสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันแรกค่ะที่สร้างความรักความอบอุ่นให้กับลูกหลานปลูกฝังด้วยคุณความดีรู้จักเรียกว่าตอบบุญแทนคุณนะคะทั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะกว่าจะมาเป็นประเทศชาติไทยได้นั้นสามเสาหลักนี้เรียกว่าปกป้องคุ้มภัยคนไทยทุกหมู่เหล่ามาจวบจนปัจจุบันนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆรวมไปถึงสปอตเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะนำฝากกันในช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ำคืนนี้กับดิฉันชนาพรบางข้างเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังกันต่อเรื่องราวที่ทรงคุณค่านี้ในสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์พระราชทานไว้ในหลายด้านกันเลยทีเดียวเพื่อจะให้คนไทยนั้นได้นำไปยึดครองใจเป็นสิ่งเตือนใจค่ะให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและที่สำคัญนะคะมาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้กันนะคะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆกันสักครู่ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวงเล็บฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรมาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้มีการประชุมและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์และเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559
ทรงมีพระกรุณาธิคุณและยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยพระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชความว่าตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงณบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารที่ทรงสถิตอยู่ในพระราชฐานะองค์พระราชทายาทมาตั้งแต่พุทธศักราช2515นับเป็นเวลาถึง44ปีจึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีและมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระประมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

ันต่อนะคะกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างให้คนไทยนะคะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะและก็เราสามารถที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินหรือแสดงออกเรียกว่าให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมทำความดีหรือทำตัวทำตนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งสำคัญค่ะครอบครัวสถาบันแรกด่านแรกนี่แหละนะคะจะช่วยกันปลูกฝังให้ลูกหลานได้เรียกว่าต่างตอบบุญแทนคุณหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะเป็นชาติไทยได้เรามีความสงบสุขได้มีอยู่มีกินเป็นคนไทยที่หรือว่ามีความสุขที่สุดในโลกเลยเมื่อเปรียบเทียบกับชาติที่เขาอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันแต่ชาติไทยนะคะถือว่าโชคดีมากค่ะเรามาร่วมกันนะคะบอกลูกบอกหลานเล่าอดีตการเล่าถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยเล่าถึงความเป็นมาที่เป็นชาติไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและให้ผืนแผ่นดินไทยนี้ได้อยู่คู่กับคนไทยจนถึงชั่วลูกชั่วหลานจนปัจจุบันเนี้ยนะคะเพราะจากอะไรบ้างก็เพราะเนื่องจากนี่แหละค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและ3ศรหลักนั้นก็คือทั้งชาติและศาสนารวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย3ศรหลักนี้คือสิ่งที่เป็นไม้ค้ำยันให้กับผืนแผ่นดินไทยนะคะได้เป็นสยามเมืองยิ้มตราบจนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะช่วงสุดท้ายนะคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะวันนี้เรานำเสนอด้วยพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็อย่างที่ว่ากันไปแล้วค่ะเด็กรุ่นใหม่อาจจะเกิดไม่ทันในช่วงที่มีศึกสงครามหรือในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงไหมนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะมาเจอความเจริญในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าทั้งด้านการศึกษาหรือจะเป็นสถาบันครอบครัวไม่มาช่วยกันเน้นย้ำตรงนี้เล่าให้ลูกหลานฟังสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยพระองค์ท่านเปรียบเหมือนพ่อปกครองลูกดูแลทุกสุขของราษฎรแม้ในถิ่นธุรกันดารเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อที่จะปกป้องดูแลและให้ราษฎรหรือประสบกรณิกรของพระองค์ท่านนะคะมีความสุขมีความอยู่ดีกินดีไม่ว่าจะฝนตกแดดออกภัยธรรมชาติค่ะบางครั้งรับไว้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เหล่านี้นี่คือพระผู้ที่เปรียบเสมือนดังเทวดาที่ดูแลประชาชนคนไทยค่ะและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสามัคคีนะคะจะได้อยู่ดีกินดีกินดีมีความสงบสุขเหล่านี้ไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันประเทศไทยเองหรือชาติไทยเองก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ยิ่งไม่มีศึกสงครามไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายก่อความวุ่นวายต่างๆนานาแต่ต่างคนช่วยเหลือกันค่ะอาศัยซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเหล่านี้ทำให้คนไทยและชาติไทยนะคะมีความสุขที่สุดและเยาวชนรุ่นใหม่ก็จะปลูกฝังเป็นการเรียกว่าสืบทอดรุ่นสู่รุ่นค่ะธรรมเนียมประเพณีหรื
ทางด้านความเชื่อศาสนาต่างๆจะได้รู้จักเคารพรู้จักที่สูงที่ต่ำนะคะก็จะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ค่ะไม่ได้คิดเองเองหรือเข้าใจแบบคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดๆคือจะได้แยกแยะให้ถูกนะคะว่าผู้ที่มีพระคุณอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็นั่นแหละค่ะตอบบุญแทนคุณเช่นเดียวกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าดังนั้นเรามาร่วมกันค่ะแสดงออกถึงความจงรักภักดีหรือทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสียสละหรือกิจกรรมจิตอาสาต่างๆเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกนะคะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเองนะคะเห็นคนไทยรักกันค่ะพระองค์ก็มีความสุขแล้วและก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างนะคะว่าคนไทยเองจริงๆแล้วไม่ทิ้งกันรักกันความสุขก็จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและประเทศชาติไทยในที่สุดนะคะดังที่พระองค์ท่านพระราชทานเลยค่ะว่าเรื่องของความสามัคคีของคนในชาตินี่เป็นสิ่งสำคัญทรงพระราชทานคติธรรมเสมอนะคะว่าประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นและเกิดความมั่นคงได้นี่ก็คือด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันรักกันสามัคคีกันมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละนะคะว่าเวลาที่คนไทยตกทุกข์ได้ยากหรือมีฝนตกน้ำท่วมเห็นไหมคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดอยู่แล้วและก็ยังได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมไทยและคนไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะต่างชาติหรือว่าทั่วโลกที่เห็นนะคะเห็นว่าคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาชื่นชมนะคะเขาถึงอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยว่าความมีน้ำใจความใจดีไม่รู้จักกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่อหาทางยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามารถไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านนายทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านนายทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นบังคับเอง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงาน

0: พื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
3: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิด โดยเจ้า

0: ที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรแต่นี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อยู่พอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์จะก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป่าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
3: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมที่เราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าถ้าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 1,500 ก็คนนึงลงได้50
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
5: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
4: ด้านนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิปาโลรายงาน
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
6: ายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุด นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอจากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลและสมิงแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมอซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์ พจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ได้คนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 95.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
3: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอเชิญรับฟังธรรมะและคติเตือนใจในรายการนานาสาระธรรม
8: อันว่าคนคนนี้คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็หากมีคนดีคนเท่คนเก๋เท่ขี้กระต่ายมีผู้ดีผู้หายผอมอ้วนก็ว่าไป มีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชล่าเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าหน้าสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz นะครับเนาะมื้อนี้ผู้กาวรเทเวียงแก่มารับใส่พ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่หม่องนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา 19:30 น.ฮอดเวลา 20:00 นหรือว่าทุ่มเคืองหอด2ทุ่มทุกวันอังคารครับผมอันว่ามื้อนี้ผู้ขามาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามื้อนี้เป็นวันอังคารที่25เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569อันว่ามื้อนี้ขึ้น12ค่ําเดือน9ปีมะเมียเนาะครับเนาะก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องรายการหน้าสารธรรมปกพ่อพ่อแม่พี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็นำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาเบามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเบาให้ฟังบ่ได้เบาให้เสื่อเสื่อผู้เสื่อนั่นขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อนจึงค่อยตัดสินใจเสื่อในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาคู่มือในโลกโซเชียลมันหลายคู่มือเนี่ยช่องที่คนสร้างมันเป็นช่องของเจ้าของพวกช่อง YouTube ช่องหยังต่างๆแยก TikTok แยกกันใดเป็นอันใดใครมันเว้าแบบบ่เกินไปว่ามันเป็นแสนๆช่องพุ่นล่ะเปิดขึ้นน่ะพ่อเต็มไปหมดมันหล่องลอยอยู่ในหน้าภาคอากาศไหลเข้ามาสู่โทรศัพท์ลูดขึ้นลูดลงเบิ่งแต่ละมือจะเป็นข่าวอย่างสารพัดสารพันข่าวจะของแท้ของปลอมของเก๋ของจริงบอกบ่ถูกเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่พ่อแม่พี่น้องต้องมีโยนิโสมนสิการอย่างมากๆภาษาอีสานเฮาก็เคยว่าหินตองหินตองกะคักต่อไปเนื่องจากว่าปรโตโคสาเนี่ยเพิ่นสิมาคู่กันกับขออภัยครับโยนิโสมนสิการสิมาคู่กับปรโตโคสาปรโตโคสาก็หมายถึงผู้ทรงสารกันภาษาตัวทั่วไปเนาะภาษาเป็นทางการนั่นล่ะผู้ทรงสารนั่นล่ะสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ทรงสารเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตสารที่ส่งออกมาก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าดีจริงส่วนถ้าปรโตโคสาไม่ใช่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตความหมายก็เป็นคนบ่ดีน่ะนะอันนั้นสารนิสงส์ออกมาก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่น่าเชื่อถือต่อไปเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเฮาฟังหูไว้หูหินตองคักๆได้รับได้อย่างมาได้รับรู้รับเห็นรับทราบอย่างมาอย่าเฝ้าไปตัดสินใจอย่าไปปลงใจเชื่อเสียทีเดียวให้คิดพิจารณาหาเหตุหาผลอยู่บนหลักการและเหตุผลเมืองหลายๆสิ่งหลายอย่างรอเวลาบางครั้งข่าวนึงเกิดขึ้นเขาฟังปรับพันธุ์เสือปรับเห็นปรับเสือปรับประเมินเนี่ยบางครั้งต้องรอเวลาชะลอไปนิดหนึ่งอาจจะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นวัดระยะไปเดียวมันสิมีของแท้ของจริงออกมาให้เห็นเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักคักคิดคักเบิ่งคักคู่มือเนี่ยค้นตัวกันกันหลายโดยเฉพาะโลกของ AI ออกมาอีกสิได้บัดเนี่ยเนี่ยปัญหามันน่ะนี่ละบาง AI เนี่ยมันพามูมั่วอยู่เนี่ยนี่ล่ะนี่ล่ะแห่งต้องใส่โยนิโสมนสิการแบบยาวาตยกำลังสวงยกกำลังเป็นล้านล้านไม่ได้พี่น้องคู่มือนี่ AI ก็เฮ็ดได้หมดคุณเนี่ยมันสร้างเลียนแบบสร้างเป็นรูปคนจะคนอันไหนจะเป็นรูปไผมันประดิษฐ์ประดอยต้อยเติมเสริมเรื่องไปได้หมดเนี่ยนี่ยุคนี้เลยเป็นยุคที่ต้องหนักแน่นด้วยโยนิโสมนสิการคักๆเลยฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเด้อสิ่งที่ผู้ขานะมาบอกกับพี่กับน้องในแต่ละสัปดาห์อันนี้ผู้ขาก็บอกด้วยสติปัญญาผู้ขาอัตถาธิบายขยายความไก่พี่ให้น้องเฮารับฟังด้วยความเรียกว่ากับพิจารณามึงคืออย่างผู้ขาว่ามันแม่นมันใช่มันต้องบ่คันบ่แม่นบ่เชื่อบ่นั่นก็บ่ได้ว่ากันเนาะคันเห็นว่าดีก็เอาไปขยับขยับขยาย ใหญ่ต่อไปแต่คันเมืองเราไอ้มันบ่น่าสิแม่นน่าสิตกเมืองหันรุดเมืองนี้พี่น้องเฮาก็แต่งเติมเสริมกันไปครับมีโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาแล้วก็อันใดดีก็เอาไปบอกลูกสอนหลานต่อไปซะแล้วก่อนสิเว้าหลายใหญ่ห่างช่วงนี้ก็ฤดูฝนเนาะก็ให้รับระวังการเดินทางการรับการนอนการเดินทางก็คือคันฟ้าฝนจราท่านมันตกแห้งตกหนักก็ผู้ใส่หยวดยั่นขั้นหามใส่รถใส่ถนนไกลควายไปควายมาคันมันหนักหลายก็อยู่สิหาหม่องพักหม่องเซาซะก่อนจังเนี่ยอยู่แถวบ้านผู้ขาเนี่ยในเมืองขอนแก่นน่ะเส้นออกจากตัวขอนแก่นจะไปทางกาฬสินธุ์เขาก็เฮ็ดทางเฮ็ดไหลทางเขาไถออกเขาบ่คั่นมาอัดอย่างอยู่อันนี้บ่ได้ว่าโจมตีบริษัทเด้หมายได้ว่าเขาก็คือสิรอเวลาล่ะเพราะช่วงนี้พายุมันเข้าดูที่นี่พอเขาไถไอ้ฟุตบาทออกมันก็เป็นร่องเด้บางเทื่อมันติดเลิกอยู่บ่เกิดเกือบ10เส้นมาจากบางเทื่อก็ฝนตกบัดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ลูกหลานทั้งผู้ใหญ่ล่ะบางเทื่อก็ขี่ไปบ่ระมัดระวังตกกลางทางลงหั่นลงหม่องฟุตบาทนี่ก็มีเกียร์กี่ตัวล้อมอ้อมก็มีผู้ขี่แล้วขึ้นบ่ระมัดระวังมันก็มีเด้เพราะว่าคันที่ขึ้นแบบเทียบๆข้างล้อมอเตอร์ไซค์มันก็ติดปีนเถอะการเขาขึ้นแบบตรงๆมันก็ติดตึ๊กขึ้นมาเนาะพอหลบเนาะใส่มันต่ำก็พักถนนนั่นจังเสียล่ะกระมัดระวังบริษัทเขากำลังเฮ็ดอยู่ต่อไปเขาก็บ่ได้ตำหนิเพราะคือมันฝนตกเขาจะว่ายังสั้นเขาก็จะรอเวลาอยู่นั่นล่ะเนาะฉะนั้นมองใดมีการยังเสียล่ะมีมองใดถนนหนทางเขาสอบกันแซมหรือเขาเฮ็ดไหมจะได้กับขันมีฝ่ามีฝนหรือจะไหนขันย่ำมือข้ามมือขึ้นไงคอยไปคอยมาระมัดระวังก็เข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจทั้งผู้ใส่รถใส่ถนนเข้าใจทั้งผู้มารับจ้างเฮ็ดถนนกับทุกคนสุขเข้าใจกันไกลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะครับเนาะกันฝนตกแห้งไกลเขาพักเขาเศร้าซะก่อนฝนมันเอี่ยนมันหยุดมันพรมันเบาให้เดินทางต่อนั่นฝากพี่ฝากเนาะเฮานอนยามมื้อคืนก็แอร์ก็จะเปิดเย็นหลายพัดลมผู้เปิดก็จะเปิดทั้งอย่างของหลายไม่สิเป็นบาดเป็นใดเป็นไข้เป็นหนาวกันเป็นไข้เป็นหนาวว่าก็ไปหาหมอเสียเงินเสียทองซื้อบ้านยาท่านั่งเสร็จแล้วเสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นไม่เป็นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าว่าใครดูแลเจ้าของนอนห่มผ้าและอากาศเย็นเนาะนั่นแหละฝากปีฝากรองเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการนานาสารธรรมเอาบ้านเนี่ยอันอวยเขามาหาหม่องนำมาฝากได้บาทเนี่ยเมื่อนี้ขออนุญาตบาทคำนำขอคิดสะกิดใจประเด็นที่ว่าอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปฟังอีกเทือนหนึ่งกับผมอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปอันนี้ก็คือมีบางคนน้อมนุนท่อนี่ก็แปลกอยู่นะบางเทื่อก็อาจจะเฮ็ดหยังไปก็เกิดความพลั้งพลาดลุดไปเสียไปการที่เกิดความท้อแท้ในชีวิตอันนี้ว่าตามเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาซะก่อนคือหมายถึงว่ากระทำบำเพ็ญหยังบางอย่างลงไปบ่ประสบความสำเร็จก็เลยว่าอันนั้นก็บ่ดีชีวิตนี่มีแต่แนวบ่ดีเฮ็ดอันนั้นก็บ่ดีเฮ็ดอันนี้ก็บ่ขึ้นก็เลยเกิดความท้อแท้ไปเกิดความท้อถอยบ่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คิดไปต่างๆหน้าๆเฮ็ดไปต่างๆหน้าๆที่นี่นี่ในความหมายเพิ่นว่าก็คันตามความหมายก็คือว่าเฮาก็อย่าเฝ้าท้อแท้ไอ้สิ่งนี้มันบ่ดีก็บ่ได้หมายแต่ว่ามันสิเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่มันอาจสิมีมือดีมันดีกลางมีแต่ที่นี่ผู้ขาอยากดึงมาเมืองนี้ครับคือบางเทื่อเฮาต้องเมืองในเจ้าของตัวอันนี้ในมุมมองผู้ขาเด้เนาะในมุมมองผู้ขาว่าคือบางครั้งเฮาก็ทําบําเพ็ญอย่างบางเนี้ยบางอย่างเนี่ยถามว่าเฮาบ่ประสบความสําเร็จนี่มันเพราะหยังเฮาต้องมองอันดับแรกต้องปัจจัยภายในคือตัวเฮานี่ล่ะบ่แม่นตัวเฮาบ่ต้องมองมื้อนี้เด้คือบางคนนี่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความบกพร่องในตัวเจ้าของนี่ล่ะแล้วบาดนี้ย่ําไปกระทําบําเพ็ญไปเฮ็ดการเฮ็ดงานบางครั้งบ่ประสบความสําเร็จแล้วก็มักโทษปัจจัยภายนอกคือโทษผู้อื่นโทษสิ่งโทษสิ่งรอบข้างโทษเพื่อนงานเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างว่าไปโทษนายจ้างโทษหยังก็ว่าไปคือจริงๆผู้ขาว่าบางครั้งเฮาต้องเริ่มจากตัวเฮานั่นล่ะอันดับแรกอย่างเช่นบางทีเฮาเป็นเฮาเป็นคนไปรับจ้างเพิ่นอันดับแรกเฮาก็มึงก่อนเอ๊ะนับแต่ว่าเฮาเว้าดีบ่เฮาเจรจาภาคที่เฮ เฮาเว้ามีหลักมีการเฮาสื่อสัตว์บ่เฮาเป็นคนสื่อสัตว์บ่คําเว้าคําจาเฮามันน่าเชื่อถือได้บ่โดยที่สุดเฮาเป็นคนสื่อสัตว์บ่เป็นคนดีเป็นคนอันนั้นบ่ซั่นเด้คือบางครั้งก็เฮาก็เป็นคนบ่ดีเองอาจสิเว้าบ่ม่วนเจรจาภาคที่บ่ได้รักได้ฐานบ่ได้รักได้การบ่ได้การในงานนี่หยังมันก็สิเกิดจากตัวเฮาเพราะฉะนั้นการกระทําบําเพ็ญบางอย่างเนี่ยมันก็เลยบ่ค่อยประสบความสําเร็จก็สิมาบอกว่าเอ้ผู้นี้ก็บ่จ้างข้อยแน่นอนผู้นี้ก็บ่มาเฮ็ดอันนี้ข้อยแน่นอนสมมุติเฮาเปิดร้านซ่อมร้านจังซี่สิบางเทื่อสิบอกว่าเป็นหยังคนก็บ่ค่อยมาซ่อมนําเฮาแน่นอนซ่อมรถซ่อมเรือซ่อมยวดยานคันหามือ2เครื่องยนต์กลไกจังซั่นบางครั้งเฮาอาจสิ1คําเว้าคําจาเฮาบุคลิกเฮาการแสดงออกโดยการเว้าการจาหรือความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมเฮามีบ่เช่นบ่แม่นเขามาสอบนําแล้วเอาอะไรเก่าเปลี่ยนให้เขาจังซี่เขาบ่เปลี่ยนเขาต้องการเอาอะไรเก่ามันออกเอาอะไรใหม่ใส่เจ้าของบ่ได้เอาของเก่าเอาของเก่าอีกตัวนึงมาใส่เขาจังซี่มันมีเด้พี่น้องบ่แม่นว่าบ่มีเด้ผู้ขาบ่อยฟังตรงๆตะกี้รถบัสของมหาวิทยาลัยมหามกุฏนี่เอาไปซ่อมอยู่ร้านนึงอันอย่าบอกเท่าร้านนี่ก็ได้เขาไปเปลี่ยนเครื่องลูกสูบบ่ล่ะเอาก็เดินผิดก็ขอโทษไอ้เฮาก็จงใจสิไปเปลี่ยนตัวเก่ามันออกเสียเขาเอาตัวใหม่ใส่ให้มันผัดดันใกล้ๆคือจังไปเอาตัวของเฮาออกแล้วมันไปเอาตัวใหม่แท้ๆว่าตัวใหม่นี่คือของเก่าอ่ะนะกว่าสิฮู้นี่ก็แม่นผีบ่เข้าข้างว่าจังไปเอารถมาแล้วครับว่าตอนสตาร์ทจากร้านเขามาหามหาวิทยาลัยก็ติดบ่ฮอดดีอย่างดีไปแล้วเนาะขี่ดีคือหยังนี่มันมาจอดมหาวิทยาลัยแล้วมาสตาร์ทใหม่มันพอบ่ติดคือเก่ามันบ่เป็นอยู่ในนี่ล่ะก็เพิ่นเลยไปเอาสร้างอีกผู้นึงมาบัดนี้เขาก็เลยว่ามันเป็นน้ํามันเนี่ยนี่ตัวก็เลยเปิดมึงจะได้เขาก็เป็นน้ําตัวนี้เนาะเอาเป็นจังได๋คือโหไปเปลี่ยนมาพอบ่เปิดมาหยังสร้างผู้นี้เขาก็วินิจฉัยเลยครับว่าอ้าวมันบ่แม่นแต่มันของเก่าตัวเนี้ยไอ้บ่เก่านี่เขาก็ตรวจตัวเก่าไปแล้วเอาเขาตรวจตัวเก่าเฮาออกก็จริงแต่เขาตัวเก่าอันอื่นมาใส่มันเป็นของใหม่นี่มันโอ้ตอนนั้นได้แจ้งความฟ้องร้องกันตัวทางร้านเขาก็เลยยอมสดใส่ให้นั่นเห็นบ่เนี่ยบางครั้งนี่ชีวิตเฮาบ่ประสบความสําเร็จบางครั้งมันบ่ได้เกิดจากปัจจัยรอบข้างเสียทีเดียวเด้มันเกิดอยู่กับตัวเฮาเกิดจากอุปนิสัยใจคอเฮาเองบ่เกิดจากความรู้ความสามารถเฮาบ่บางครั้งความสามารถเฮาบ่ถึงแต่ว่าเฮาขยับแห้งจนเกินไปมันเกินความสามารถเฮามันก็เลยเฮ็ดให้เฮาบ่ประสบความสําเร็จในชีวิตมันคงเป็นไปได้คุณแนวเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเบิ่งหลายอันหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อาจที่มองว่าจะความบ่ประสบความสําเร็จในชีวิตเกิดความท้อแท้ท้อถอยล่องหันมาพิจารณาใหม่มึงน้องพี่น้องเนาะเบิ่งรู้ตัวเฮามักอีหยังถนัดอีหยังเก่งซําใดความรู้ซําใดกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญามากน้อยเพียงใดพิจารณาเจ้าของรู้ควรอยู่ประมาณใดคันเฮาเห็นหยังเกินตัวจนเกินไปมันก็เฮ็ดให้เฮาไปบ่ได้เพียงผู้ขาว่าล่ะคันแม่นเฮาสามารถถือของแบกของได้บาง20 30โลเฮาสิแบก50 60โลนี่มันเกินกําลังเฮามันก็บ่ไหวเฮาก็เฮ็ดบ่ได้บ่เฮ็ดบ่ได้เฮาสิไปท้อถอยบ่ได้เด้นั่นแสดงแต่ว่าเฮาบ่เบิ่งเจ้าของแต่คันเฮากลับมาอยู่ที่ว่าเฮาสามารถขนได้แบกได้ประมาณบาง30โลบ่เกิน40โลโอเคเฮาฮู้จักเจ้าของเฮาก็เฮ็ดอยู่ประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความพอดีของมันอยู่เพราะฉะนั้นคันเฮาเฮ็ดหยังแล้วเบิ่งแล้วมันสีบ่อยากไปหน้ามาหลังเฮาต้องมานั่งพิจารณาปัจจัยภายในเฮานําอันดับแรกคือเมืองเจ้าของนี่แหละก่อนเมืองภายในเจ้าของที่ผู้ขาว่านอกจากเฮาเบิ่งภายในแล้วเฮาก็เบิ่งภายนอกบัดนอกจากนอกบ่าเมื่อเฮาเบิ่งภายในเฮาเบิดตรวจสอบดีแล้วว่าเฮาเป็นจังได๋กําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาของเฮาเป็นจริงๆแล้วบาดนี้เฮาลองเมืองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกอาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานเอ่ยอาจสิหมายถึงคันสมมุติเฮาเป็นผู้รับจ้างเนาะก็ต้องเมืองนายจ้างเฮานําอันก็ต้องเมืองปัจจัยกลไกหลายๆอย่างกลไกการตลาดลาดลี่หยังให้มันทั้งพวกค้าขายไงมือเนาะก็ต้องไปซั่นอาจสิเบิ่งทําหลอกทําเล่นําไปจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเมืองหลายปัจจัยประกอบกัน พราะเขาเมืองปัจจัยหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในประกอบกันแล้วถ้าบอกคอยไม่หินมาต่อมาพิจารณาเมืองบัดนี้ว่ามันน่าจะเกิดจากปัจจัยตัวใดหลายพวกเราคนก็ซ้อมดีอยู่ดอกล้านซ้อมล้านอย่างแต่ว่าผมเที่ยวว่าบ่มวนหรือเฮ็ดบ่อะไรจังได๋เขาก็เลยบ่อยากไปคนเฮาบางเที่ยนี่มักคําเว้าเด้มองมองนี่สมมุติร้านอาหารมองมองก็ส่งบ่แซ่บเป็นดอกแต่ก็พ่อยกินแต่ที่ไปกินเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านเว้าดีก็เลยไปกินจังได๋มองมองก็ส่งอาหารแซ่บอยู่แต่ว่าเจ้าของร้านเว้าบ่แซ่บพวกลูกคนก็โอ้บ่อยากไปกินดอกอาหารมันแซ่บอยู่แต่เจ้าของร้านเว้าบ่ม่วนมาเอ๊ะมันก็หังมีเด้เพราะฉะนั้นมันก็หลายปัจจัยประกอบกันเพราะหลายปัจจัยประกอบกันแล้วเนี่ยในการทำการทำงานชีวิตเท่ามันก็สิดีขึ้นเอาเนี่ยเบาสั้นเนาะเบากันตรงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องเฮาผู้ใดกำลังท้อแท้ในชีวิตก็ให้คิดพิจารณาก็อย่าผู้ขาว่านั่นเฮาอย่าสิไปคิดว่าเฮาสิล้มอย่างเดียวบ่แม่นเนี่ยอย่าสิไปคิดว่าขอสิลุกบ่ได้สิลูกหน่อยลูกหลายซ้ําได้ก็ให้คิดพิจารณามึงคนเฮาล้มแล้วก็ลุกได้บ่เป็นหยังดอกขอแต่ว่าให้ใจสู้ให้มีความดีในจิตในใจตั้งความดีในจิตในใจเฮาก็คอยเฮ็ดคอยทําไปประกอบคุณงามความดีไปความดีทําลงไปบุญทําลงไปคําว่าบุญทําลงไปเนี่ยบ่หมายถึงว่าหาเงินมาให้ท่านจนขายเงี้ยนขายสั้นพ่อแม่เนี่ยก็หมายถึงว่าเขามีให้เขาก็ให้นั่นนะบ่ได้ว่าให้แบบโอ้โหคู่มือคู่เว้นเป็นลำเป็นสั้นเหมือนเงี้ยนเหมือนสั้นพ่อแม่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าความดีทำลงไปศีลท่านภาวนาประพฤติปฏิบัติลงไปท่านเขามีเขากับท่านต่างกับร่างศรัทธาเขามีเขากับท่านบ่มีเขาก็ยกมือใส่หัวน้ำเพลินอนุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเขาก็เอ็ดไปนั่นอะไรสิ่งหลายอย่างที่เฮากระทําบําเพ็ญในสิ่งที่ดีเดียวชีวิตเฮามันก็จะค่อยดีขึ้นตามลําดับลําดาเขาถึงคิดเด้ในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นสอนว่ามนุษย์เฮานั้นมีกรรมเก่าอยู่เด้หมายถึงบาปที่เฮาเคยทําไว้ในอดีตชาติต่างก่อนเฮาบ่ฮู้หรอกว่าเฮาก็ทําบําเพ็ญความชั่วจังไหนเนี่ยมันมาออกผลใส่เฮาในชาตินี้ชาตินี้ก็เฮ็ดอยู่ดีก็เฮ็ดไปฉะนั้นก็อย่าไปท้อให้คิดว่าก็ให้เข้าใจแต่ว่าไอ้ความดีที่ทําชาตินี้มันก็มีผลนะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ให้ผลเต็มที่เพียงแต่ว่าอาจจะอดีตชาติปางก่อนที่เราจะมาเกิดในชาตินี้เนี่ยมันมีบาปที่เราเคยกระทําบําเพ็ญไว้มากไอ้บาปตัวนั้นผลบาปตัวนั้นน่ะมันส่งผลในชาตินี้อยู่มันก็มาแห้งไอ้ความดีที่เฮ็ดอยู่ชาตินี้ก็มีอยู่ล่ะแต่ว่าหังยังบ่คันออกผลได้เสียทีเดียวออกเนี่ยเพราะประเดียวประดาวเฮาต้องคิดจังซี่นําเนี่ยเจตไปคิดแต่ว่าเกิดมาชาตินี้อย่าของกระทําบําเพ็ญบุญเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดแบบคือสาท่าหัวเต่านี่อันนั้นก็อย่างนึงหรือจะได้ก็สร้างล่ะก็จะไปคิดอีหยังหลายจะไปบอกบุญก็เฮ็ดก็ทํามาหลายจังซั่นจังซี่เป็นหยังความดีบุญคือบ่ซอยบ่ค้ําบ่สู้อย่าไปว่าจังซั่นอย่าไปท้วงไปถามอย่าไปเว้าไปทักจังซั่นให้กำหนดดูในจิตในใจว่าความดีที่ทำก็ทำไปท่านรักษาศีลจะเพิ่นจะเดินภาวนาท่านศีลภาวนาท่านก็ให้ไปต่างกันบ้างศรัทธามีกับท่านบ่มีก็ยกมือใส่หัวเอาศีลก็รักษาไปภาวนาก็กระทำบำเพ็ญไปมีโอกาสรักษาจิตรักษาใจเบื้องจิตเบื้องใจเจ้าของอานิสงส์ผลก็จะค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นตามลำดับลำดาส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่มันส่งผลมันก็อาจจะสืบเนื่องมาจากกรรมเก่าหรือบุญเก่าใครมันชีวิตดีก็บางคนเฮ็ดชั่วอยู่หลายๆก็บ่เป็นหยังนั่นก็หมายถึงว่าบุญเก่ายังทรงคักอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไอ้ผลของบาปที่กระทําไปมันก็จะออกคือกันแล้วจะจะออกย่ําใดเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องไปคิดหยังหลายครับให้คิดว่าจงทําดีนั่นล่ะเฮ็ดไปสู้ไปชีวิตนี่บ่ต้องไปท้อถอยเนาะอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นให้สู้ให้เฮ็ดไปความดีกระทําบําเพ็ญไปขยันไปทําไปทํามาหากินไปเดี๋ยวชีวิตมันก็จะค่อยเจริญรุ่งเรื่องฮุ่งเฮืองเรืองเรื่องไปตามลําดับลําดาเดี๋ยวมันจะค่อยดีไปให้กําลังใจกับทุกท่าน ให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะสาระเอาบ้านในพี่น้องเวลาเวลาของรายการนานาสารธรรมประจำวันอังคารนี้กับเบิร์ดและพวกข่าววรเทพเวียงแก่ก็จะได้อำลาพระจากผู้โดยเวลาเพียงเท่านี้พ่อกันไม่วันอังคารหน้าเวลาเก่าสำหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ
9: รอบชิงหรือเข้าสู่แชมป์นะนี่รอติดตามกันนะครับรายการนี้นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับปลายเดือนนี้แหละกับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า UAE นะครับแล้วก็มีเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักนะครับตอนนี้เนี่ยทั้ง3นัดของเราแข่งเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับ31สิงหาคม3กันยายนและ6กันยายนนะครับทั้งแมตช์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะแข่งเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมมาให้กำลังใจกันครับแต่ว่าบัตรเข้าชมมันดูแล้วก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะนะครับต่ำสุดเนี่ย100บาทแพงสุดเนี่ย200บาทนะครับตอนนี้นะก็เปิดให้ซื้อจองเข้าชมแล้วนะครับส่วนแฟนรายการที่ไปไม่ได้ไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ใน Facebook YouTube ของไทยรัฐนะเขาก็ถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับให้เราได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับนะฝ่ายจัดการเนี่ยก็เขาบอกว่าเรื่องของบัตรหน้างานนะเปิดให้ขายนะครับนะครับให้เข้าชมนะส่วนช่องทางที่ไปชมในสนามไม่ได้ก็ดูทางการถ่ายทอดสดของไทยรัฐนะครับนะที่ไหนก็เหมือนกันนะครับสะดวกไปสนามนะชลบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะแฟนคลับชลบุรีก็โอ้โหค่อนข้างเครซี่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นกับเรื่องของฟุตบอลรักฟุตบอลไม่แพ้นะไม่แพ้คนกรุงเทพประมาณนั้นนะครับนะเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองนึงนะครับไปเชียร์กันเยอะๆให้กำลังใจทีมยู20ปีนะฮะแล้วก็โอ้โหต้องดูแล้วเนี่ยทีมจากอิรักมาดิสถานแล้วก็ UAE เนี่ยตอนออกกลางที่2นะครับประเทศที่แตกมาจากรัสเซียอีก1โอ้โหแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับนะก็อยู่ที่เราแล้วครับและกองเชียร์ของเราให้กำลังใจน้องๆนะครับสู้กันนะครับใกล้ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมบริการ100 plusไทยเทนนิสลีก2026นะครับซึ่งจัดเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือการแข่งขันประเภทถ้วย A นะฮะทีมคว้าแชมป์ได้เงินรางวัลรวม 120,000 บาทนะครับในการแข่งขัน4ทีมนะครับก็จะทีมเป็นทีมกัสเฮาแชมป์เก่านะทีมรูทไฟบรูนะทีมอันลูเซอร์เอแล้วก็ทีมรูทไฟโกนะฮะแข่งขันพบกันหมดนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่าแชมป์นั้นนะเป็นของทีมรูทไฟบรูนะคว้าแชมป์ถ้วย A นะแข่งในการคว้าแชมป์ที่ผ่านมานะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอ

0: ระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
1: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญา3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า

0: 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
1: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากกิสซ่าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
5: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องของระบายน้ำต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
4: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารคดีรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเหม็ดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาด อันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสทิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ100,000วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่49ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
9: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทกก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
8: ด้านพิมพ์พิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
10: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
8: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0ประตูต่อ2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัดสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0ประตูต่อ2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรก ทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพละศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
11: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คัดมากรายงาน
8: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
13: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโ
14: ดเรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
15: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคลิปรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผ่ดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดเซาะให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมากหือมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อกันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถพุ่งเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรแล้วทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนร้อนเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้าลุงอีกไม่นานอ่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนร้อนในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลเสียแล้ว

ถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ้าวลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆ บริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือสามนิ้วอย่างลูกเสือสามัญชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สินะน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือสามนิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาทางด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่2ตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเราให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้แล้วว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใคร่รู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารนอนนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

0: ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาภัณฑ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงรั่วมากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสต์ให้ต่างกล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันพาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นเพราะทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวนี้เขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าช้าเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็สามสี่หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละ1,000-2,000ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดเนี่ยมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ติดตา
1: ามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
9: นายเจษฎา ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการ

0: ที่30 กันยายน 2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1 ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7 ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923 ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782 ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7 ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134 ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3 มีนาคม 2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงเวลานี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็สิ่งใกล้ตัวที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะช่วงนี้เรื่องที่ติดตามแล้วก็ระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คงเป็นเรื่องของน้ำและฝนนะคะสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ 25-29 สิงหาคมค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางก็มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่ะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าฝนตกลงมาปริมาณมากน้ำจากฝนก็ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองไปเพิ่มระดับน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้หากว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่น้ำทะเลหนุนสูงก็ยิ่งส่งผลต่อการระบายน้ำทำให้ช้าลงค่ะก็มีโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ง่ายกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะในช่วงนี้ก็แนะนำให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนยกของสำคัญขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บเอกสารสำคัญของใช้ที่จำเป็นหรือสิ่งของที่เสียหายได้ง่ายเมื่อถูกน้ำค่ะถ้าหากว่าบ้านอยู่ในบริเวณที่น้ำเคยท่วมซ้ำซากอาจจะต้องเตรียมกระสอบทรายหรือวัสดุป้องกันน้ำไว้ตามความเหมาะสมหมั่นตรวจดูทางระบายน้ำรอบบ้านค่ะว่าอุดตันหรือไม่ผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารริมน้ำหรือสถานที่ที่ก่อสร้างบริเวณแนวตลิ่งนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีช่องทางให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert รวมถึง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะสุขภาพของเราก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแลไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างไข้หวัดเดี๋ยวหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าในช่วงที่มีฝนตกนะคะเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
2: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
1: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวรู้สึกหนาวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆร่างกายก็อาจจะปรับตัวกันไม่ทันค่ะการดูแลภูมิคุ้มกันนะคะก็เริ่มจากอาหารใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายครบถ้วนนะคะก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ค่ะเรานำ4กลุ่มอาหารที่มีสารอาหารสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันมาฝากกันกลุ่มแรกนะคะคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่และแหล่งโปรตีนค่ะโปรตีนถือเป็นสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมากเพราะร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารอย่างเช่นแร่สังกะสีหรือว่าซิงค์นะคะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มากแต่มีความสำคัญต่อการทำงานหลายอย่างค่ะซึ่งตัวอย่างของอาหารที่มีสังกะสีหรือซิงค์นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่และอาหารทะเลบางชนิดการรับประทานอาหารนะคะก็ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้หลากหลายไม่จำเป็นต้องกินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะก็สามารถเลือกแหล่งโปรตีนอื่นๆจากถั่วเต้าหู้หรืออาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับประทานของตนเองได้เลยนะคะกลุ่มที่2คือผักหลากสีเราก็คงจะเคยได้ยินกันบ่อยว่าให้กินผักที่มีความหลากหลายเพราะผักแต่ละสีค่ะก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างผักสีส้มสีแดงอย่างเช่นแครอทพริกหวานหรือมะเขือเทศค่ะก็มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์การรับประทานผักนะคะก็อย่ากินผักเดิมๆซ้ำทุกวันนะคะลองสลับสีสลับชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะมีผักสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสลับกันไปอาจจะเป็นผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลหรือผักที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและปลอดภัยกลุ่มที่3นะคะคือผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะหลายคนก็มักจะนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกแต่วิตามินซีนะคะก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่มีวิตามินซีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกีวีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งวิตามินในรูปแบบของอาหารเสริมเสมอไปหากเราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารตามปกติรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเป็นพื้นฐานที่ดีแต่แน่นอนค่ะว่าผลไม้แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่ด้วยดังนั้นรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมาถึงอาหารกลุ่มที่4ซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวในครัวเรือนของบ้านเราอยู่ในอาหารไทยหลายเมนูอย่างกระเทียมค่ะกระเทียมสดตัวช่วยในการป้องกันไข้หวัดมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีสารอะลิซินค่ะแต่ก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นนะคะก็แนะนำให้รับประทานกระเทียมสดอาจจะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็แนะนำให้รับประทานประมาณ 2-4 กลีบต่อวันค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้ไม่จำเป็นจะต้องกินมากเกินความพอดีนะคะการที่จะให้อาหารช่วยในเรื่องของการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คือกินให้ครบกินให้หลากหลายแล้วก็กินให้เหมาะกับตนเองค่ะนอกจากโปรตีนดีๆผักผลไม้ที่หลากหลายอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายค่ะ ในช่วงของฝนตกค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องของเสื้อผ้าที่เปียกและความอับชื้นซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าในช่วงหน้าฝนลดแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราบนเสื้อผ้าเลี่ยงโรคผิวหนังจากเชื้อราเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันค่ะ

าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เปียกหรืออับชื้นเรื่องใกล้ตัวที่เราหยิบมาคุยกันในช่วงนี้เสื้อผ้าที่ชื้นและถูกทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะในตะกร้าผ้าหรือบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทอาจทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคเชื้อราได้ดังนั้นนะคะดูแลเสื้อผ้าที่เปียกหรือเสื้อผ้าที่ชื้นตามความเหมาะสมลดเชื้อราบนเสื้อผ้าลดแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับจากการเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรนำเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตะกร้าผ้าค่ะหรือนำไปซักทันทีไม่ทิ้งไว้นานเพราะถ้าหากว่าเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วเรานำเสื้อผ้ามาสวมใส่ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ค่ะอย่างเช่นโรคกราเกลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้หรือว่าติดเชื้อได้สำหรับวิธีการจัดการกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราบนเสื้อผ้านะคะทางกรมอนามัยก็มีวิธี

คุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารทุกวันนี้เวลาที่เราเลือกซื้อผักผลไม้หรืออาหารนอกจากจะต้องดูว่าสดไหมราคาดีไหมหน้าตาน่ากินหรือเปล่าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะคือเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัยกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาย้ำเตือนกรณีที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปลาหรือว่าพืชผักตามหลักการพิษวิทยาสารพิษค่ะจะก่อพิษต่อร่างกายตามปริมาณที่ได้รับนั่นคือการรับเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยก่อให้เกิดพิษน้อยรับเข้าสู่ร่างกายมากก็ก่อให้เกิดพิษมากหากรับเข้าไปในร่างกายน้อยนะคะร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่ถ้าหากว่ารับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก็จะใช้เวลานานมากขึ้นในการที่ร่างกายจะขับออกแล้วก็เกิดเป็นการสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นอาการพิษโลหะหนักได้ดังนั้นนะคะเรื่องของการรับประทานพืชผักผลไม้ก็แนะนำให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานรองรับถ้าหากสงสัยว่าได้รับโลหะหนักมากเกินไปไหมสามารถประเมินอาการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายได้นอกจากนี้ค่ะก็สามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงค่ะควรตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินว่าสามารถปลูกพืชผักได้หรือไม่ระวังการใช้น้ำค่ะน้ำที่มีการปนเปื้อนมาใช้ในการรดพืชผักซึ่งสำหรับการปลูกพืชผักนะคะก็แนะนำว่าควรปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และถ้าหากพบว่าโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานค่ะควรทิ้งเหมือนว่าเป็นขยะอันตรายเลยนะคะไม่ควรนำไปกำจัดด้วยการนำไปเลี้ยงสัตว์หรือว่านำไปทำปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นการปนเปื้อนซ้ำและการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงในภายหลังค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้ากินผักแต่ผักนะคะก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นต่อสุขภาพก็ได้แนะนำกันนะคะว่าให้รับประทานให้หลากหลายเลือกซื้อผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรองรับค่ะวันนี้นะคะรายการสาระสารพันนะคะกับแก้วภูมิรัตน์ก็ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4 ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24 ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
6: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24 ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแดชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23-28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

0: ใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22ล้านถึง23ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ุดแรกโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่2กำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่3คุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทํานองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทํานองคำร้องโดยครูเอิบประภัยเพลงผสมส่วนของคุณสริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวทและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และคุณธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

กือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสิริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีภุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

Thank you.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เสีย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินผ่อน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: ราชสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐและพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตอนออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มิให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูขินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชวีช่วงวิทย์สสุวรรณทัศน์เป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมและเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากการในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัศน์เพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ัจจุบันนี้ในต่างประเทศทั่วโลกเด็กหนุ่มสาวเห็นว่าศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลนั้นเป็นของล้าสมัยจึงพากันละทิ้งเสียแต่ต้องประสบกับความผิดหวังก็หันเข้าหายาเสพติดเป็นที่พึ่งเพื่อให้ลืมความทุกข์ชั่วขณะแต่หารู้ไม่ว่ายาเสพติดนั้นหากใช้อยู่เสมอจะลดความเป็นมนุษย์ลงทุกทีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพุธที่26 สิงหาคม 2569ขึ้น13 ค่ำ เดือน 9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการกระบวนการที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายคือเราไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้แต่ความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างเนี้ยทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจดูมันเหมือนกระพริบตาเนี่ยนะกระพริบตาเนี่ยเป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าเออฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำนี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันแต่เป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่บางทีเราก็จะบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้จี๋หรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับต้องบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูคำว่าสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมไม่ใช่ก็หายใจไปจิตบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขานี่นะมันจะตั้งอยู่ได้แต่สองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วทุกฝังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องอดีตอนาคตบ้างมันผ่านมานี่เราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นระวังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีเราก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทมันเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องจาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อความหลุดพ้นไปใช้ได้หลายอย่างหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเราจะมาเป็นสมาธิเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงนี้มันมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่ได้แจกแจงออกบางทีท่านผู้ฟังดูลมปุ๊บจิตเป็นสมาธิบางคนก็ทำได้เลยบางคนก็ยังไม่ได้กว่าที่ว่าจิตฉันจะเป็นสมาธิได้มันผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างไรบ้างแต่วันนี้จะมาพูดถึงกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆที่เลยไม่ว่าจะในพระพินัยปิฎกพระสูตรตันตปิฎกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ในอังคุตระนิกายทีฆนิกายมัชฌิมนิกายมีหมดเลยในพระอภิธรรมปิฎกก็ยังพูดถึงด้วยในลำดับขั้นเพราะว่าอภิธรรมนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลตัวตนใครของใครและอยู่ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูด

ภูมินิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรท่านเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธินะจากจุดที่เราจะตัวฉันอยากจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเราทำไงใช้สติอย่างที่ว่าพอใช้สติแล้วแล้วจิตไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วจะมีปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิแล้วจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเกิดสมาธินั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะจากจุดที่สติไปเป็นสมาธิจะผ่านห้าขั้นตอนนี้เรามาดูไปในรายละเอียดกันผู้ฟังวันนี้สติตั้งไว้ในขณะที่อะไรซึมเศร้าง่วงนอนคิดฟุ้งซ่านปวดเมื่อยบ้าบอนั่นนี่โน่นไม่เป็นนั่นจะทำอะไรโอ้อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติกันไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินทุกฝันถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าให้ไว้นั่นคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกหัวโอ้โหจิตฉันวับวับขึ้นแล้วก็วูบวูบลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาไม่สติคือแค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เพลินไปใครไม่เพลินนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเอ้ยมันมีอยู่นะนี่นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่นะแค่นี้แหละต้องฟังเรามีสติแล้วใช่ไหมไอ้สิ่งอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยมีอยู่นะกับการที่เราเพลินไปนะเพลินไปนี่คือเราแบบเต็มที่เลยไงอยู่ไปในนั้นเลยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังไงแต่พอเราหยุดกึกนิดหนึ่งสังเกตดูเฉยๆมันมีอยู่นะสิ่งนี้ในใจเรานี่แค่นี้แหละท่านผู้ฟังพลังของมันจะเริ่มลดลงทำไมเราก็เราไม่ตรึกไปตามสิ่งนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก่อนกำลังถูกไหมพอเราตั้งสติขึ้นปุ๊บสิ่งนั้นมันก็เริ่มอ่อนกำลังแต่มันยังไม่หมดไปมันยังอยู่สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นยังอยู่ยังไม่หมดไปแต่เอนโทรปีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล้องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1
หลังจากเราเริ่ม

ตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้มีปราโมทย์มีปีติมีปัสสธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเอ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้โชคความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้เอ้ยพวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นาครูได้ไงผมก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเออก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปล่ะก็ดึงไปไหนเราก็ไปล่ะเขาว่าไงเราก็ว่าตามล่ะแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้เป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มหวังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะฉันนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีอ่ะมันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์ว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเราแล้วเกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทย์ตามมาปราโมทย์คืออะไรท่านผู้ฟังคือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดคืออย่างเมื่อถ้าเสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดนี่มันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเอ้าก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะสติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ไหมไรความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละตำรวจนิดนึงตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้นน้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้มีที่อยู่ได้มีที่จับได้เป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละ
ที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์หนึ่งก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนึกว่าเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วบางทีมันจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ท่านฟังลองจินตนาการตามสมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างนี้นะฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติเราจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะแต่ลอตเตอรี่กับลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์แล้วกันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหถ้าฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอ่ะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวหวยฉันจะทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะแต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรเนี่ยฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วแล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้มาไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ยฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้นี่มันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะท่านฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่แยบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นตั้งสัมมาสติขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออานาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอภิธานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นอยู่ในโสมนสิการละจึงเริ่มนับจุดที่เป็นปราโมทย์ตรงนี้แหละเพราะเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทย์ที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้จุดขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศลสิ่งเดินๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วน้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียวจากการหลังจากที่อยู่ในโสมนัสสิการแล้วพอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสตินี้ไม่หายไปเลยนะทั้งวังนะต่อไปเลยพอเราตั้งสติไว้อยู่ตรงปราโมทย์ปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นเป็นอะไรเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความปลื้มใจสิ่งนี้เรียกว่าปีติปราโมทย์จะมาเป็นปีติได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติก็ไม่เกิดปราโมทย์นำซ้ำก็ยังจะหายไปด้วยก็จึงเอาสองชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนนะ
คนชื่อปราโมทเนี่ยโหเยอะแยะเลยทุกฝั่งก็ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสมุดหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงล่ะเอาปราโมทต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทนั่นเองปราโมทเป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไหร่โยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไรน้อยนึงอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทเรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทมีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทกับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยอย่างเงี้ยนะแล้วได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วนี่แล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาแล้วจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาแล้วว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ล่ะไอ้ความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบมันคือปราโมทย์นั่นแหละแล้วก็ได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉลาดเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอ้การที่เรานึกว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทย์หลวงนั่นคือปราโมทย์เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นมันมืดอยู่อะไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรมันอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทย์พอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นะเออใช่นึกได้เอใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมเสร็จแล้วใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแต่ว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติหรือว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บางลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจแต่มีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้างบางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไปนั่นคือประการที่สองมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีกเราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นปีตินั้นก็จะมีความระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสธิปัสสธิคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิวๆสบายๆจริงๆว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนๆอากาศร้อนๆมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ย
แล้วก็เปิดพัดลมด้วยโอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายสบายแต่พออยู่ไปสักพักนึงหนาวแอร์หนาวแอร์เบาแอร์นิดหนึ่งคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมรู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วในหยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าหยาบกว่าอะไรมันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับเป็นกิริยาที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองระหว่างธรรมปัสสติมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องรอได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องรอได้บางทีใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิก็เป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหมแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์บางทีก็อาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้ก็เรียกว่าปีติที่เป็นอามิตรยังมีเครื่องล่ออยู่แต่ในยะที่สองของปัสสัทธินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อเนี่ยมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิรามิตเป็นไม่ต้องใช้อามิตไม่ต้องใช้เครื่องล่อซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องล่อปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสัทธิได้เลยมันก็จะถูกล่อต่อไปแล้วก็ล่อต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องล่อใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นงี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่รอบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาใน5ขั้นตอนนี้ใน5ขั้นตอนนี้ที่พูดถึงนี่ก็เรียกธรรมสมาธินะท่านฟังธรรมสมาธิ5ประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมสมาธิ5ประการและนี่เรียกประการที่3เรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมี2นัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจึงระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่ในส่วนมัสติการการทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิแต่ว่ายังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าเหรอไม่ใช่คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะเออมันประหลาดเนี่ยนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าสะใจตรงที่ว่าปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอ้าวเมื่อก่อนไม่มีต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปอ้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสัทธิตามต่อมากำลังของปีติต้องมีนะถูกต้องนะตัวนะ
ปัสสธิความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยเขาก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนออกไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์โอ้ดีมันไม่มันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดนึงเออความรู้สึกของร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละตั้งหวังมันคือปัสสธิเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งเนี่ยกายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นปลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสธิความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่เป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในระหว่างก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในทีนี้ก็ยังหยาบอยู่ทีพอปีติระงับไปเหลือแต่สุขเออสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติในระหว่างมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำด่าคำว่าแต่สิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่เราจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมเราก็จิตเราสงบระงับลงปัสสธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการวางเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนพอมีสุขที่เป็นแบบนี้นี่เป็นขั้นตอนที่4ตั้งฝั่งอาจารย์เคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงศักดิ์แต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะเออแฮปปี้เรื่องง่ายๆเออมีเสื้อผ้าใส่ยังมีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าเออฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าเออฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละต้องฟังมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจคุณฟังถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไงแต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบายในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัสโสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศลเป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยเนื่องโดยกามเนื่องโดยอะไรอยู่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั้นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลปอจะไปทางนั้นถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสธิแล้ว
เกิดความสุขเป็นสมณะขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าใช้ว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้ห้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนหน้านั้นนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี้ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มมีโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งต้นพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ระวังเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจไงเอาตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าทางออกมันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสพอเราจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามใหม่อย่างที่ว่านั่นเองธรรมะสมาธิ5ประการนี้ต้องฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงไอ้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยก1ในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญโดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการวิตกแปลว่าความตริตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละคือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตรีตรึกคิดนึกไตรตรองมนสิการทำในใจแยบคายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มักมาก 2. ท
ธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซามสำหรับคนที่ยินดีในทำเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในทำเครื่องเนิ่นช้าท่านคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายได้แล้วมันจะไม่เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในทำเครื่องเนิ่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้ก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โถมันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเออฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในตัวฟังยังไม่ได้ว่าต้องมีความเพียรมีปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ตัวฟังปราโมทย์เกิดทันทีเอาใครทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตรตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งตั้งวางถึงว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมากมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากมากเรื่องมักน้อยหรือมากมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้ยนั่นคือมักมากไม่ใช่คนมักน้อยคนมักมากนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงจึงยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้เนี่ยมากมากแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตจะมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพลนานี่ลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้แต่ที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นแหละสันโดษได้ตามมีตามได้เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่คืออยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกงุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมา
ได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ตรีตรึกมาในข้อนี้เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8ประการแสดงให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ตั้งวางหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการจะมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนใต้สนับสนุนกันตั้งฟังตรีตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อตั้งฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpageหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกสู้ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิปก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตอนออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
7: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจะทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจะเตรียม และตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26 สิงหาคม 2569วันนี้ขึ้น13 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9 นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่มั้ย
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่
0: ะ
1: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตะวันทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนในวันที่25-26 สิงหาคม 2569นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
0: มณฑลกวางซีจ้วงที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องตามดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นที่โน่นก่อนนะคะช่วง25-26ก็คือช่วงนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามเราแล้วบอกว่าอย่างพี่ณัฐวันบอกว่าวันนี้หาง่ายค่ะเจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย อ่ะเด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้า

0: เช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่แล้วเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แดนใต้แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแล้วก็เตรียมกำหนดแนวทางมาตรการรับมือต่อไปนะคะนอกจากนั้นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วที่ท่านนายกเรียกคุยท่านก็ยังได้เรียกท่านรองนายกอาจารย์เชนด้วยนะคะนะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านมท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะค
2: ่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่558,703ขออภัยนะคะ
0: 558,739,000
2: ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท2ค่ากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,771ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการและก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร รที่จังหวัดสงขลา

0: ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
0: ค่ะ
1: ปพ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปพ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรพัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
0: ับ
1: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
0: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลบรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ
1: ้
0: าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
1: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
0: ค่ะ
1: เฟคนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมน่านเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะยาปันข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤตนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมน่านเนี่ยกว่าร้อยรายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมหรือที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนละค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้การโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีของร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบตก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบตก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบโบราณกาลค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเองนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ค่ะ
1: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุม คบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงติดคลองรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นน่ะเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียน ป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.ร.ม.น.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับ โดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติ ผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทGrab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดเสียเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หนุริกา55นาทีกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญากับพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
1: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพี่กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพริกไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันทร์ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffic Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code Traffic Edu ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธ